0: ูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
1: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
2: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรหมารายงาน
3: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
5: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
4: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
6: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
0: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมัน ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ160และประชาชน140ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
6: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาค ครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างสองประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
13: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
6: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชญาภัทรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาภัทรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอินโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม2570แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม/ชม ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
15: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 1. เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ 2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉียวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
20: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
21: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
20: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
22: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
2: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองไปรษณีย์ไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัวเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
1: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
2: ครับผม
1: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัด นะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
1: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขา possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้น

0: รับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
1: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
0: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
1: ่
0: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานเนลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานเนลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
1: ครับอีกจุดแข็งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
0: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS Run 2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS Tracking กับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ track นะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เรา track ด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะ
1: แล้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมี i stamp นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Winโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
5: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
4: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
6: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลโก้คอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยครับทั้งการใช้โลโก้คอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อเราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากรัฐบาลจากการดีมากครับท่านรองครับ
4: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะ
0: ่าวเล่าประเด็น
1: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานและค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
7: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
8: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
1: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
10: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลา เช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณทูนชัยคำรอดคุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะส่วน Facebook Live นั้นเป็นว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะเราตอนนี้ก็คือไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจบันทึกสถานการณ์นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังรับชมข่าวสารในเช้าวัน
1: ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับออกเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็ถึงที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปพูดคุยหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับพูดได้ง่ายก็เป็นการเชื้อเชิญนะครับให้ทางอินโดนีเซียมาลงทุนแล้วก็มีการจับมือทางการค้านะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังประเทศเขามีอะไรบ้างนะครับที่จะได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเขาส่งมายังประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลืออะไรกับเขาบ้างนะครับก็คือประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับแล้วก็ชนะกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าวินวินนั่นเองนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับที่ขออภัย
2: วันนี้เมื่อวานกับวันนี้
1: เมื่อวานไปถึงแล้วก็วันนี้ก็จะได้คุยนะครับจะได้เห็นการลงนาม MOU อีกไหมฮะเพราะเวลานายกไปแต่ละทีเน
2: ี่
1: ยต้องลงนามรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหกี่สิบฉบับก็ไม่ทราบที่ประเทศจีน
2: ค่ะใช่
1: นะฮะลง MOU ก็คือบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราจะร่วมมือกันอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: นะฮะแต่ MOU ก็ไม่ใช่ข้อผูกพันข้อผูกมัดที่จะต้องปฏิบัติตาม 100% แต่เป็นบันทึกเพียงเป็นความเข้าใจและเป็นหลักฐานว่าเราจะดำเนินการเหล่านี้ไปในอนาคตเตือนความจำนั่นเอง reminder
2: จุดต้อง
1: นะฮะนะ
2: ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรร่วมกันบ้าง
1: ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปยังประเทศจีนใช่ไหม
2: ย
1: ี่สิบกว่าฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: เซ็นกันเมื่อยเลย
1: แต่ความชัดเจนของการไปเยือนประเทศจีนเม
2: ื่
1: อครั้งที่แล้วเนี่ยมีชื่อบริษัทนั้นออกมา ม
2: ี
1: ตัวเลขในทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาว
2: ่
1: าจะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้และจะมาลงทุนตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: อ
2: ัน
1: นี้คือความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่แค่เพียงอีเวนต์ในการไปเยือนต่างประเทศเราก็บอกว่านายกเชื้อเชิญการลงทุนแล้วก็กลับมาจบไม่ใช่อย่างนั้น
2: ถูกต้อง
1: นั้นรอบที่แล้ว
2: ค่ะ
1: รอบ
2: นี้เขาก็ตั้งค่าเอาไว้เหมือนกันนะตั้งเป้าการค้าไว้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร
1: ์
2: นะก็ตั้งไว้แต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหม
1: ไปอย่างมีเป้าหมาย
2: ต้องมีเป้าหมาย
1: นะครับแต่กลับมาเนี่ยท่านนายกก็คงได้คุยกันแหละว่ามีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างเพราะนายกไม่ได้ไปคนเดียว
2: ใช่เห็นดิฉันเห็นภาพท่านสุภจีไปด้วยนะ
1: นะฮะ
2: พาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ของเรา
1: ครับ
2: นะ
1: คะเออคุณยาสามัญประจำบ้านไปไหมรัฐมนตรีคลัง
2: คุณเอกนิติทันประภาใช่ไหมเอ๊ะเหมือนในภาพข่าวไหนดิฉันยังไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางไปด้วยแต่เห็นว่าก็พร้อมคณะแต่โดยปกติแล้วอย่างเมื่อตอนที่ท่านไปจีนเนี่ยท่านก็ท่านนายกไปจีน
1: ค
2: ุณเอกนิติก็ไปด้วยนะคุณสุภจีก็ไปด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดนะ
1: ไม่น่าพลาดเพราะว่าที่เรียกคุณเอกนิติว่ายาสามัญประจำบ้านเน
2: ี่
1: ยเวลาเกิดปัญหาเรื่องอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยนะ ตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเนี่ยค
2: ุ
1: ณเอกนิติมักจะเป็นประธานทุกที
2: ใช่
1: ประชุมก็คุณเอกนิติน
2: ั่งหัวโตตลอดนะคะก็จะ
1: เอกนิตินี่มีเอกนิติเดียวนะฮะนิติธรประภาส
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อยู่ทุกเวทีนะครับ
2: ช่วยอยู่ทุกเวทีทุกเวทีทุกองค์ประชุม
1: ครับ
2: ค่ะก็ช่วยแก้ไขปัญหา
1: ช่วยแก้ไขปัญหา
2: หลายเรื่องอยู
1: ่นะฮะก็คือตอนนี้รัฐบาลหลักๆนะฮ
2: ะ
1: มีสามฐานเสือบางคนบอกสามแม่ครัว
2: ตาสามแม่ครัวเหรอคุณ
1: มีคนแรกเนี่ยก็คุณเอกนิตินี่ธันประภาสรัฐมนตรีคลัง
2: ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลย
1: ใช่ไหมแล้วก็คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย
2: ์
1: รองนายกนะฮะแล้วก็ ผมเรียงลำดับผิดต้องรองนายกมาก่อนขออภัยอีกท่านหนึ่งก็คุณศิริศักดิ์วงเกตแก้ว
2: สามฐานเสือ
1: แคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะท่านศิริศักดิ
1: ์นะ
2: คะ
1: นะ
2: ค่ะ
1: สามท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามฐานเส
2: ือ
1: บางคนบอกสามแม่ครัว
2: แม่ฐานเสือ
1: ที่เป็นเทคโนแครต
2: Technocrat
1: ก็คือผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นคนนอกแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยมีความสามารถ
2: ใช่แล้วเป็น3ท่านที่พี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังเอาไว้ด้วย
1: ใช่
2: นะคะในเรื่องต่างๆ
1: 3ท่านนี้เนี่ยแน่นอนแหละเมื่อหากมีการปรับคณะรัฐมนตรี3ท่านนี้เนี่ยผมว่ายังนั่งอยู่เก้าอี้เดิม
2: ไม่อยู่ในโผล่หรอก
1: ยี่ที่อยู่ในเก้าอี้เดิม
2: อยู่ในเก้าอี้เดิมคือไม่ได้จะต้องโดนไปตรงไหน
1: ไม่โดนเก้าอี้ดนตรีเพราะตอนนี้มันมีกระแสข่าวในการปรับครม.ส่งแรงกระเพื่อมไปยังคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยผู้นำประเทศนะครับซึ่งท่านก็ออกมาบอกแล้วนะฮะบอกว่ายังไม่มีการปรับครม.นักข่าวเชื่อไหม
2: ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: นักข่าวไม่เชื่อเห็นลงข่าวกันตึมตึม
2: คนนี้ไม่น่าจะมาตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างที่คุณทรงพลได้รายงานไปก็คือว่า3ท่านที่เราพูดไปก่อนหน้านี้น่าจะไม่ได้มีการไปตรงไหน
1: ไม่มีทางได้ปรับ
2: เพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยใครจะมาแทนท่านได้มันยากนะในเรื่องของการเงินการคลังต่างๆนะคะ
1: คือทั้ง3ท่านน่ะตอนนี้คือลงตัว
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยคือทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันน่ะยังไม่มีการปรับตอนนี้กี่เดือนละหลายเดือนละ 5-6 เดือนแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออ
2: ไวเหมือนกันนะ
1: คุยไปคุยมาก็น่าจะเป็น1ปีเนี่ยแหละก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับครม.คือการปรับครม.เนี่ยมันก็เป็นในทางการเมืองเพื่อที่จะให้ทั่วถึงทุกคนทุกพรรค
2: ไม่ทั่วถึงได้ไหมไม่ถึงว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ปรับได้ไหมคุณ
1: คือการรวมตัวกันเนี่ยของกลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
2: ค่ะ
1: มันจะมีข้อตกลงกัน
2: มีดีลหรอ
1: จัดสรรมีดีลจะรับไม่รับเนี่ยก็สุดแต่ข้อที่จริงก็คือว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเนี่ยรัฐมนตรีให้กับพรรคต่างๆที่มีคะแนนเสียง
2: ค
1: ่ะใครมีคะแนนเสียงมากก็เอาไปเท่านั้นเอาไปเท่านี
2: ้
1: ใครมีคะแนนเสียงเท่านั้นก็ใครมีคะแนนเสียงน้อยก็เอาไปเท่านี้เกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยก็มีการจัดสรรกันไปอ
2: ัน
1: นี้คือสมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารงานเนี่ยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะคนไปเพ่งเล็งบอกว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีไปดูกระทรวงลูกเทพ
2: ทำไมอ่
1: ะ
2: ทำไมลูกเทพทำไมคะ
1: เขาบอกว่ามีผลงานอะไรไหมในความคำถามเขานะฮ
2: ะ
1: เขาไม่ได้ด่านะครับเขาก็มีคำถามอะไรแบบนี
2: ้
1: ซึ่งตอนนี้มันก็คือถือว่ายังเร็วไปในการที่จะประเมินนะฮะในการที่จะประเมินผลงานอะไรต่างๆ
2: จริงๆก็ต้องให้ครบ1ปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: แต่สิ่งที่รัฐบาล
2: ประมาณ
1: จะต้องทำ
2: ค่ะ
1: จะต้องทำเนี่ยเพื่อลดข้อครหาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของลดความร้อนแรงในการปรับครม.ต้องออกมาแถลงผลงานของรัฐบาล
2: บ้าง
1: ในห่วงเวลาที่ผ่านมา
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันอยู่ละกันในเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้องออกมาสรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งจบมาเนี่ยนะคะได้รัฐบาลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปบ้างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
1: คือการแถลงเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้าง
2: ค
1: ือหนึ่งประชาสัมพันธ์ในทางภาพลักษณ์ของรัฐบาลอีกอันนึงเนี่ยเหมือนเป็นการเขย่าขวดที่มันตกตะกอนอยู่อะน้ำดื่มที่มันตกตะกอนอยู่เน
2: ี่
1: ยให้มันกระจายขึ้นม
2: า
1: คือตรงนี้มันก็จะสร้างความหวังให้กับประชาชนการที่รัฐบาลสร้างความหวังให้กับประชาชนมี2แนวทางหนึ่งแถลงผลงานให้คนได้รู้อ้อมันมีอย่างนั้นแล้วจะเดินหน้าอะไรต่อไปต่อกับอีกการหนึ่งคือปรับคณะรัฐมนตรีก
2: ็
1: คือคนก็จะมีความหวังว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าอันนี้เป็นความเชื่อซึ่งเท็จจริงอะไรเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงค่อยมาพิสูจน์กันทีหลังเนี่ยเป็น2แนวทางแต่ทางแนวทางที่2ปรับครม.มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแนวทางที่1เนี่ยควรที่จะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลก็คือการแถลงผลงานในห่วงเวลาที่ผ่านมาตัวอย่างพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วสมัยคุณแพทองธารสมัยคุณเศรษฐาแถลงทุกกี่เดือนฮะ
2: ทุก3เดือนไหม
1: เ
2: นาะ
1: แทบจะแถลงทุกเดือน30วัน60วัน90วัน
2: ผ่านไปแล้วบ้าง
1: ใช่อ
2: ย่างไรบ้างแล้วเราจะมีอะไรที่จะต่อยอดจากอันนี้บ้าง
1: แล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาโดยตลอดแม้จะดูไส้ในแล้วเนี่ยมันก็
2: เหมือนเดิม
1: คือของเก่าแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนี้คือการตลาดในทางการเมือง
2: จะได้ดูตื่นเต้น
1: นะทางตลาดการตลาดในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอดีต
2: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าการสื่อสารในทางการเมืองแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ถามว่าร้อนแรงไหมตอนนี้การเมืองยังไม่ร้อนแรงแต่ก็มีอะไรอะไรออกมาเรื่อย
2: ๆ
1: ที่คอยบั่นทอนเตะตัดสกัดขาร ัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะครับจะเห็นข่าวเยอะนะฮ
2: ะ
1: เรื่องอะไรบ้างฮะ
2: โอ้ยก็เนี่ยละ
1: ว่าสว
2: ใช่หัวสวแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นใช่ไหม
1: ท้องถิ่นอีก
2: ท้องถิ่นอีกแล้วก็ล่าสุดก็เนี่ยเรื่องของการฆาตกรร
1: ม
2: ที่คนก็มองอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องไปเรื่องของการได้รับโทษนะฮะโทษประหาร
1: โทษประหารบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นดีพอหรือยัง
2: ค่ะ
1: นะ
2: คนก็เป็นกังวลกัน
1: เป็นสิ่งที่ออกมาค่อนข้างที่จะในช่วงเวลาที่ติดกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเอาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลฮะก็ถึงที่อินโดนีเซียเนี่ยเวลาประมาณ 15:45 นะครับที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมานะฮะที่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วฮะ 3-4 สิงหาคมนะครับเมื่อวานกับวันนี้ตามคำเชิญของนายปราโบโบซูบียันโตนะฮะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับส่วนคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะออกมาเปิดเผยว่าการเยือนอินโดนีเซียของนายกในครั้งนี้2วันเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเดียวนะฮะเป็นการลงนามความร่วมมือนี
2: ่
1: มาแล้วลงนามความร่วมมือที่เน้น action plan ก็คือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะฮะไม่ใช่ลงนามแต่เป็นแผนกระดาษแต่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงมีแผนที่จะดำเนินการจริงจังนะครับเป็นไทม์ไลน์กันเอาไว้เลยนะครับแสดงว่าก่อนไปเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปคุยเรื่องอะไรไม่ใช่ไปอย่างไม่มีแผนนะฮะไปอย่างมีแผนและมีวัตถุประสงค์และกลับมาเนี่ยจะได้มีการรายงานสู่พี่น้องคนไทยต่อไปอันนี้ผมพูดเองนะฮะเออนะความมั่นคงอ่ะจะเอายังไงก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืออินโดนีเซียคุณมองแล้วเนี่ยอาจจะดูเผินๆแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งสินค้าเกษตรไปยังบ้านเขาเยอะนะครับ
2: เยอะค่ะ
1: ลำไยเนี่ยก็ส่งไปบ้านเขา
2: ใช่ค่ะ
1: มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปฏิเสธสินค้าจากเราเพราะเขาบอกว่าลำไยบ้านเขาล้นตลาดหลายปีแล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยลำไยบ้านเขาล้นตลาดเขาเลยเฮ้ยไม่รับจากไทยเลยไทยเดือดร้อนเลยฮะตอนนั้นราคาลำไยตก
2: หวบเลย
1: ตกหวบระเนระนาดเลยเนี่ย
2: คือ
1: การที่เขารับซื้อสินค้าของเราแล้วการที่เขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งแค่ 2-3 เดือนเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเป็นอย่างมากดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับได้พบได้เจอกันแล้วก็ได้มีการลงนามความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเขาเรียกว่า50-50นะมันจะได้เดิน
1: ไม่ใช่60-40
2: อยู่สิอันนั้นโครงการเนาะอันนี้เวลาเราไปคุยเนี่ยบางที50-50แล้วก็คุยกันว่าอะไรที่มันจะสามารถเดินทางคู่ขนานกันไปได้นะคะในเรื่องของเนี่ยอย่างที่บอกสินค้าเกษตรเอ่ยความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะในอินโดนีเซียนะคะเห็นแววๆมาด้วยในเรื่องของการเปิดเส้นทางบินระหว่างไทยกับอินโดนะคะก็เห็นว่าทราบมาว่ามีจะมีกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องฝากฝั่งด้านเศรษฐกิจนะ
1: กรุงเทพบาหลีน่าสนใจ
2: คุณอยากไปหรอคุณเคยไปยัง
1: ส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปเลย
2: บาหลีก็สวยนะดิฉันก็เห็นตามเนี่ยแหละค่ะในโซเชียลเปิดดูเนี่ยก็ธรรมชาติสวยงามนะคะน่าไปดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไอ้เรื่องของความมั่นคงที่จะพูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลวงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อนบ้าง ใกล้เคียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมจะจับมือกันเข้าเป็นสมาชิก OECD อีกแล้วนะ
1: อ
2: ันนี้นะเรื่องนี้นะสมาชิกกลุ่มนี้เนี่ยปีนี้ให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันผลักดันให้อาเซียนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทนะคะมีบทบาทในเวทีโลกด้วยก็เป็นประเด็น3ประเด็น3ด้านที่คาดว่าน่าจะร่วมพูดคุยกันในวันนี
1: ้
2: นะคะอ่ะไปดูเรื่องของคดีนะคะพี่น้องรัสเซียที่ถูกสังหารกันบ้าง
1: นักท่องเที่ยว
2: นักท่องเที่ยว
1: เป็นเหตุกระเทือนขวัญเนี่ยเกิดมา 3-4 วันแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็เป็นกระแสสังค
2: ม
1: ว่าเอ๊ะนักโทษที่ก่อคดีรุนแรงเนี่ย
2: ค่ะ
1: ในอดีตขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมถูกปล่อยตัวออกมาเร็วแล้วก็กฎหมายไทยมันเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือ
2: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะท่านได้พูดถึงกรณีนักท่องเที่ยวนะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมที่ชลบุรีท่านบอกว่ารู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยทางด้านท่านนายกแล้วก็ตัวท่านคุณศิริศักดิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้โดยทั้งนี้เนี่ยท่านนายกเองได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะไปที่พื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็นอกจากนี้คุณศิริศักดิ์บอกว่าทางรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องแสดงให้เห็นให้เห็นผ่านการปฏิบัติจริงว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณศิริศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเตือนใจนะคะแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแค่ไหนก็อาจมีกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่คอยจะฉกฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางอยู่เสมอในส่วนของการทำงานการประการแรกเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในมุมมองของนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังนะคะตลอดจนรับรู้ว่าในพื้นที่ไหนตรงไหนมีความปลอดภัยแล้วก็ควรเดินทางไปหรือพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยงก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็คุณศิริศักดิ์ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยส่วนตัวนักท่องเที่ยวมาบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที
1: ่มันละไปบ้านอื่นบางอื่นอะ
2: เราก็ไม่ทราบ
1: ไม่รู้หรอกฮะไม่ทราบไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือ
2: ไปไม่ได้โอ้อันตรายอะไรแบบนี
1: ้คือจริงๆอะประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองไหนก็ตามนะ
2: ฮะ
1: มันไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนไปไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: การที่เราจะมีประเทศที่น่าอยู่เมืองที่น่าอยู่เนี่ยนะครับเมืองที่น่าเที่ยวประเทศที่น่าเที่ยวเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ประเทศที่น่าอยู่ก่อน
2: ค
1: นในประเทศจะต้องรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเดินไปไหนมาไหนยามค่ำคืนจะต้องไม่มีความแคลงใจว่าจะถูกฉกชิงวิ่งราวหรือเปล่า ยกตัวอย่างเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงปลอดภัย
2: ไปตรงไหนได้รู้สึกปลอดภัย
1: มืดแค่ไหน
2: เป
1: ลี่ยวแค่ไหนคุณก็เดินไปได้เพราะคุณเชื่อว่าไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรพวกที่จะก่ออาชญากรรมเลยซึ่งจริง
2: จริง
1: นะฮะถามว่าแล้วทำไมประเทศของเขาเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้กฎหมายอย่างเดียวหรือไม่ใช
2: ่การปลูกฝัง
1: การปลูกฝังและประชากรในประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าเรา
2: ค
1: ือด้วยประชากรที่น้อยกว่าเราเนี่ย ทำให้เขาสามารถควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อ
2: ย่างทั่วถึง
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าเกาะภูเก็ต
2: ใช
1: ่ญี่ปุ่นเล็กกว่าประเทศไทยตั้งเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็การปลูกฝังของเขาไม่ได้ทำมา5ปี10ปีทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
2: จะบอก100ปีก็เกินไป
1: ใช่นะฮะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดจริงจังสิงคโปร์เนี่ยโทษโบยตีเนี่ยยังมีอยู
2: ่
1: โทษโบยตียังมีอยู
2: ่
1: โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: ในประเทศเขาหวั่นกลัวและหวั่นเกรงที่จะกระทำความผิด
1: ใช่มันจึงทำให้ประเทศเขาเนี่ยคือไม่ได้ประเทศน่าเที่ยวนะฮะประเทศน่าอยู
2: ่น่าอยู่นะ
1: คือคนในประเทศเนี่ยก็
2: ดิฉันไปสิงคโปร์ดิฉันเดินแบบแฮปปี้มากอ่ะ
1: ใช่นะฮะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวัง
2: นะ
1: คือถามว่ามันเป็นส่วนใหญ่ไหมถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่ข่าวเนี่ยแค่จุดๆเดียวเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางมา
2: ใช่
1: ไหมคือเขาไม่ได้ดูหรอกว่า 100% เกิดขึ้น 1% แต่เขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางมาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ชลบุรีแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
2: เพราะว่าคนก็นิยมไป
1: ด้วย
2: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ก็ต้องดูให้ทั่วถึงเนาะแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะ อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะคนจะได้กลัวนะคุณแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะในเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เพราะว่าบางพักก็มีการออกมายื่นหรือว่าแม้แต่ภาคประชาชนเองก็ออกมายื่นในเรื่องของโทษต่างๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคดีอุกชะกันต่างๆโทษประหารชีวิตใดๆว่าควรที่จะคงไว้ไหมหรือคงจะต้องมีการปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมคุณแทนคุณจิตอิสระค่ะก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนนะแล้วก็นำตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยพร้อมตัวแทนจากหลากหลายองค์กรนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะคะแล้วก็คุณคริสโปตรนันสสพักเศรษฐกิจที่อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อเรียกร้องให้ผลักดันมาตรการจัดการอาชญากรรมคดีอุกชะกันอย่างเข้มงวดโดยขอให้คงโทษประหารชีวิตในคดีที่กระทบต่อชีวิตและเพศทบทวนมาตรการลดโทษพักโทษและการปล่อยตัวนะคะรวมถึงบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างจริงจังค่ะโดยทางด้านคุณอังสนานิยมวณิชกุลค่ะส.ส.เพื่อพักส.ส.เพื่อพักเศรษฐกิจนะคะได้บอกว่าถึงแม้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังบัญญัติโทษประหารชีวิตเอาไว้แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแล้วก็คดีอุกชะกันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นว่าควรทำให้บทลงโทษนั้นมีผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดขณะที่คุณคริสเนี่ยระบุว่าพรรคเศรษฐกิจจะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายกระดับความเข้มงวดเข้มข้นในการลงโทษผู้กระทำผิดร้ายแรงค่ะแล้วก็ยังมีการเสนอให้ไม่มีการลดโทษในคดีลักษณะดังกล่าวนะคะภายหลังมีการรับหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะพร้อมกับย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังคงบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดบางประเภทแล้วก็เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: นะคะคือหลักการแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็โทษประหารชีวิตเนี่ยประหารจริงๆในความผิดที่ร้ายแรงที่ร้ายแรงเนี่ยคือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วย
2: ค
1: ือต้องปฏิบัติตามทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยที่จะต้องทำตาม
2: ะ
1: นะฮะเพราะมีหลายประเทศที่เขายังคงมีโทษประหารชีวิตอยู
2: ่
1: นะฮะแต่ว่าการกำหนดโทษประหารชีวิตในแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละประเภทความผิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของชีวิตใ ช่นการเอาชีวิตกันฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าไตร่ตรองเอาไว้ก่อนวางแผนไปฆ่าเขาว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโทษประหารชีวิตส่วนโทษโดยทั่วไปโทษโดยทั่วไปคือโทษยาเสพติดโทษทุจริตเนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่ได้มีโทษประหารชีวิตเขาเลยบอกว่าเฮ้ยโทษประหารชีวิตเนี่ยก่อนที่จะไปทำให้มันเข้มข้นเนี่ยก็ควรจัดระเบียบก่อนว่ามันควรใช้กับความผิดประเภทไหนหลังจากที่ได้ประเภทของความผิดแล้วเนี่ยค่อยไปดูให้มันเข้มข้นว่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นและจริงจังอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลากำหนดโทษเนี่ยใครเป็นคนกำหนดการกำหนดโทษเนี่ยจำนวนปีเนี่ยก็คือศาลคือศาลเป็นคนพิพากษาว่าจำเลยจะติดคุกกี่ปีกี่ปีแต่การบังคับโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นโทษตามนั้นตามนี้แล้วก็จะมีการอภัยโทษหรือไม่เนี่ยมันก็คือตามกฎหมาย
2: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยแหละมันคือเรื่องของการบังคับโทษซึ่งการลดโทษการพักโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยคืออภัยโทษแล้วยังอภัยได้อีกอภัยไปเรื่อยๆจนโทษ
2: ม
1: ันลดลง
2: ใช่ไหม
1: จากตลอดชีวิตเนี่ยกลายเป็นเหลือไม่กี่สิบปีแต่ปี64เนี่ยกฎหมายตัดสิทธิ์ผู้ที่ต้องเคยได้รับอภัยโทษลดจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตมาแล้วอย่างเด็ดขาดคือไม่ให้ลดซ้ำพูดง่ายๆใครที่เมื่อปี64เนี่ยกฎหมายแก้ว่าถ้าใครเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยลดโทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจบ
2: ก็จะไม่มีอีก
1: ขังลืมจนไม่ขังลืมขอไป
2: ขังไปจนกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อันตรายนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีนี
2: ้
1: ในการกักกันจนกว่าจะหมดลมหายใจไปนะครับส่วนปี68กฎหมายผ่อนปลนฮะ
2: เมื่อปีที่แล้ว
1: ถ้าได้รับโทษถ้าได้รับอภัยโทษลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะได้รับการอภัยโทษหรือลดซ้ำต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีและลดโทษแค่1ใน8ใช่แค่นั้นก็คือมีการผ่อนปรนมากขึ้นแต่ไอ้แบบลดแล้วอ่ะไม่มี
2: ผ่อนปรนนี่ขึ้นอยู่กับคดีที่โดนด้วย
1: ผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนเนี่ยก็คือเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลดวันต้องโทษด้วยนะครับพักโทษก็มีนะครับแต่มันเกิดจากหลายปัจจัยก็คือต้องประเมินว่าเขาปลอดภัยหรือยังและทรัพยากรราชทัณฑ์พอไหมแล้วก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะครับ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ค
2: ือ
1: เหตุในการที่จะปล่อยคนออกมาเนี่ยจากคุกนะครับเหตุที่มันปล่อยคนออกมาจากคุกคือถ้าไปดูกฎข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการอภัยโทษอภัยแล้วอภัยอีกเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นแล้วมันมีเงื่อนไข
2: คือ
1: ถ้าจะอภัยโทษลดจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีแล้วก็ลดโทษแค่1ใน8จากการอภัยโทษ
2: นะ
1: อันนี้คือล่าสุดนะส่วนโทษที่ต่ำกว่านี้อีกแบบนึงนะซึ่งเคสที่มันเกิดเนี่ยก็คือต่ำกว่านี
2: ้
1: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะดูข้อกฎหมายเพราะตอนเนี้ยคนพยายามพูดถึงข้อกฎหมายบอกต้องประหารชีวิตประหารชีวิตไม่ควรจะมีการลดโทษซึ่งตอนนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การที่จะดูว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรว่าคนอันตรายแบบนี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาได้อย่างไรอะไรยังไงเนี่ยคือมันต้องไปดูอีกอันนึงแล้วล่ะ
2: มันมีประเด็นที่คนมองว่าเวลาคนเราเนี่ยจะถูกลดโทษหรือว่าสามารถออกมาจากการคุมขังได้เนี่ยก็คืออันดับแรกคือการปฏิบัติตัวตอนขณะคุมขังด้วยอะเนาะเขาก็เลยกังวลแล้วก็มองว่าอ้าวก็ตอนที่ถูกควบคุมอยู่ในที่คุมขังเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีก็เลยได้รับการลดโทษแต่อาจจะเป็นการหลอกเจ้าหน้าที่ไหมพอออกมาแล้วก็เลยเกิดการอุกอาจมากระทำผิดอีกซ้ำ
1: คือกฎหมายของไทยแล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับสมบูรณ์นะฮะคุณออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขามีคุมประพฤติด้วยต
2: ้
1: องไปรายงานกับพนักงานคุมประพฤติส
2: ื
1: บสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขามีอยู
2: ่
1: นะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมมองนะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดที่เราไม่อยากให้เกิด
2: แต่
1: ถ
2: าม
1: ว
2: ่า
1: การแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยังไงก็แน่แหละมันก็จะต้องเข้มในเรื่องของกฎหมายคือประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียว
2: ค
1: ือจะเข้มในระยะหนึ่งเมื่อเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นเรื่องเงียบเนี่ยมันก็จะหายไป
2: เบาๆลง
1: ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะโรงเบียร์นราธิวาสเป็นไงฮะ
2: ตอนนี้เงียบ
1: เข้มยังอยู่ยังเข้มอยู่ไหมฮะ
2: ดิฉันไม่ค่อยได้ไม่ได้ยินข่าวความเข้มแล้วอ่ะ
1: ไม่ทราบนะฮะ
2: เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุแรกๆเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ไปดูความถูกต้องของการเปิดร้านว่าใบอนุญาตถูกต้องตามที่คุณขอไหมอะไรไหม
1: ก็เข้มอยู่พักหนึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเข้มอยู่หรือเปล่า
2: ถูกต้องอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อออกอะไรนะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
1: แล้วก็รถไฟชนที่แยกมักกะสันชนรถเมย์เข้มกันอยู่พักหนึ่งแล้วยังไงต่อฮะ
2: ก็อาจจะยังทำอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นอยู่นะเห็นอยู่ในเรื่องของการมีการทำเส้นกำหนดหลังรถไฟอะค่ะว่าให้คุณจอดเท่านี
1: ้เราอยากให้เข้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆไง
2: แต่ว่าเข้มก็จริงแต่ผู้ปฏิบัติก็มีคนที่ลักลั่น
1: สอบท้องถิ่นก็เข้มขึ้น
2: เข้มไหมไม่ทราบ
1: เข้มไหมคะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะฮะก็นี่คือ
2: ดู
1: ท่าหอนของสังคมไทยก็คือว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ใดใดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อน
2: ค่ะ
1: นะ
2: จึงจะมีความเข้ม
1: มันก
2: ็ของกฎระเบียบต่างๆนะคะ
1: นะ
2: พักกันสักนิดไง
1: ครับพักสักครู่ฮะ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยางยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:35 นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูคดีเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับ ความคืบหน้าเนี่ยก็ทางด้านตำรวจนะฮะทางด้านตำรวจขออภัยก่อนไปตำรวจเนี่ยไปดู ไปดูทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยก่อนนะฮะคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแม้กระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆต้องนายกใช่ไหม
2: ใช่
1: นายกเป็นรัฐมนตรีว่าไทยแต่ท่านพูดหลายครั้งแล้วพ
2: ู
1: ดในแนวทางเดียวกันยืนกระต่ายขาเดียวขออภัยไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวก็คือบอกว่า
10: พูดอย่างหนักแน่น
1: พูดอย่างหนักแน่นนะฮะบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอคนผิดเนี่ยก็จะไม่เอาไว
2: ้
1: นะเรื่องคดีทุจริตก็สอบกันหมดแหละนะฮะสอบก็คือสอบสวนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะทางด้านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนทุจริตท้องถิ่นปี68นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากการพบทุจริตในเดือนไหนนะเดือนมิถุนายน
1: ครับ
2: ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นมืออื่นเลยนะแล้วก็ใช้เวลา1เดือนตอนนี้1เดือนกับ10วันท่านว่าแบบนี้นะคะว่าเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยที่เห็นอย่างชัดๆเลยก็ประมาณ 5,925 คนนะถือว่าท่านบอกว่ามันก็ไม่ช้านะนะ1เดือนทราบได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งปปช.เองตำรวจเองก็มีการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปตามลำดับค่ะแล้วจากนี้เนี่ยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเมื่อวันที่5ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรืนนี้วันที่6สิงหานะคะก็จะท่านประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการส่งเรื่องไปยังจังหวัดนะคะแล้วก็ทรงแบบวาระเร่งด่วนนะคะแบบนี้เนี่ยก็คงใช้ประชุมไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับเรื่องจากทางด้านกรรมการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกากเนี่ยแหละค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปจัดการต่อว่าจะมีการถอดถอนผู้ที่ทุจริตสอบได้เมื่อไหร่คงใช้ระยะเวลาไม่นานเชื่อว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตการสอบแล้วก็ได้เข้าไปเป็นราชการนะคะเป็นข้าราชการเพราะขณะนี้เนี่ยเหมือนกับวันนี้วันที่4เนาะยังต้นเดือนอยู
1: ่
2: กระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเมื่อถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างสิ่งที่กสทต้องประชุมก็คือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าจะมีการบริหารบัญชีอย่างไรใครจะได้ขึ้นมาต่อนะคะซึ่งเมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนหรือไม่อันนี้ท่านนายกตอบเองท่านนายกบอกว่าคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่มันจะผิด PDPA อะไรใดๆหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใครมีปัญหาบ้างและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดเนี่ยต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดแล้วก็เป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ควรได้เข้าไปแต่เรื่องอาญาเนี่ยนะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการค่ะเมื่อถามถึงเรื่องเงินเดือนนะคะว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้เนี่ยได้รับไปนั้นเนี่ยนะคะคุณท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกจะมีการดึงคืนไหม
1: ครับ
2: กี่เดือนเนาะเขารับ
1: คือต้องคืนต้องคืนทั้งหมดไงคือถ้าเข้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเงินเดือนต้องคืนตำแหน่งต้องถูกคืนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยคดีทางอาญาคือติดคุกจำคุกในข้อหาทุจริตนะฮะ
2: ก็ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ฝากฝั่งตำรวจล่ะนะคะทางด้านฝากฝั่งตำรวจเมื่อวันนี้นะคะที่บริเวณด้านล่างตึกกองบังคับการปราบปรามทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวมเนี่ย13รายด้วยกันให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งกรณีคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเลื่อนมาให้ปากคำเนี่ยมีการประสานหรือยังว่าจะมาวันไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าได้มีการแจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปทั้งหมด13รายโดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย5ราย

0: รินทรวิโรจน์เนี่ยนะคะที่เดินทางมาให้การนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าคุณนายเรืองเดชเนี่ยเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรกค่ะแล้วก็สำหรับการเดินทางมาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วส่วนจะต้องเรียกตัวมาอีกหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นก็ต้องส่งไปที่ปปช.ให้ทางปปช.เนี่ยพิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางเนี่ยดำเนินอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าปปช.จะดำเนินการเองโดยคาดว่าไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าก็จะสามารถส่งเรื่องทั้งหมดได้ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีก7รายที่มีการขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากให้เหตุผลว่าขอไปติดต่อทนายความซึ่งเป็นขอเลื่อนครั้งแรกนะคะก็จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด11คนจะโดนข้อหาเดียวกันหรือไม่นั้นจะมีทั้งข้อหาร่วมกันแล้วก็ผู้สนับสนุนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอฟังจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก่อนเมื่อรวบรวมคำให้การเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะส่งเรื่องไปยังให้ปปช.พิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรเอ๊ะคุณทรงพลดิฉันมีข้อสงสัยเขาบอกว่าสิ่งเขาไม่เสร็จท่านเนี่ยที่ไม่สามารถมารับข้อกล่าวหาได้เนี่ยต้องขอไปติดต่อทนายความก่อนเนี่ยก
1: ็เลื่อนเลื่อน
0: เขาไม่ติดต่อทนายความแล้วหรอ
1: หมายความว่า
0: คือเขาบอกขอไปติดต่อทนายความก่อนใช่ไหม
1: อ๋อเขาติดต่อทนาย
0: จึงขอเลื่อน
1: คือการที่เขาจะมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเขาไม่อยากมาคนเดียวเขาอยากให้ทนายความเนี่ยเพื่อที่จะมาฟังแล้วก็คอยไกด์เขาอะว่าต้องพูดอะไรคือบางครั้งเนี่ยการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะถูกจดไปในสำนวนไม่ใช่เรื่องธรรมดา
0: ปากเปล่า
1: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องมีการเซ็นด้านล่างว่านี่คือคำให้การนะครับซึ่งคำให้การตรงนี้มันก็มีผลผูกพันเวลาเรื่องไปสู่ชั้นศาลเนี่ยนี่คือสำนวนการสอบสวนแต่ว่าเท่าที่ทราบกันมาตรงนี้เนี่ยก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนก็คือตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4คุณจะให้การยอมรับหรือว่าปฏิเสธส่วนใหญ่เนี่ยเอาแบบเซฟ
0: ๆปฏิเสธ
1: ทุกข้อกล่าวหาแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้การในชั้นศาลจบ
0: ง่ายสุดใช่ไหมคุณ
1: จบ
0: เบื้องต้นใช่ไหมคะปฏิเสธไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้การคราวหลัง
1: เขาเรียกว่าให้การไม่เป็นประโยชน์เวลาเขาไปถามตำรวจเนี่ยว่าเจ้าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ไหมอะไรยังไงก
0: ็ไม่เป็น
1: ถ้าให้การเป็นประโยชน์ก็คือให้ปากคำบ้างนะส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือคือตำรวจเขาก็ต้องสอบถามแหละ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยใครที่ถูกกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปฏิเสธควรมีเหตุผลถูกไหมฮะ
0: ต้องให้เหตุผลในการปฏิเสธด้วย
1: บอกคุณสันพรทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสันพรบอกไม่ทำจบไม่ถูก
0: ไม่ได้
1: คุณต้องบอกว่าเหตุผลว่าอ๋อฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ตามเวลาที่คุณกล่าวอ้างหรือไม่เคยมีเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะอะไร
0: ค
1: ือการที่จะปฏิเสธเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเวลาเรื่องไปถึงชั้นศาลปุ๊บเนี่ยมันก็จะ
0: น้ำหนักมันจะเบาใช่ไหมฟังไม่ขึ้นใช่ไหม
1: แต่โดยหลักคดีอาญาแล้วเนี่ยการปฏิเสธเนี่ย
0: ดีที่สุดเหรอ
1: ใช่ คือคดีอาญาถ้าโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่า
0: ก็ถือว่าเราไม่ผิดใช่ไหม
1: ได้ว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดจริงหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยศาลก็จะยกประโยชน์ให้กับจำเลย
0: แบบนี้นี่เอง
1: แต่ถ้าคุณปฏิเสธปุ๊บเนี่ยแล้วหลักฐานเนี่ยเขาไปถึงคุณก็ต้องรับโทษ
0: จะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้าเราปฏิเสธไปก่อน
1: คือก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมอ่ะก็คือโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเท่านั้นแหละ
0: อ๋อถ้าสารภาพก่อนใช่ไหม
1: ลดโทษกึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะฮะก็มันก็จะมีแนวทฤษฎีตรงนี้แหละเวลาจับผู้ต้องหามาปุ๊บตำรวจสารภาพไปเถอะ
0: แต่ไม่ได้ทำไง
1: หนักจะได้เป็นเบา
0: แต่ไม่ได้ทำ
1: ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ว่า แต่ถ้าทำก็จะต้องเป็นแบบนี้คือแต่จากเรื่องตรงนี้ ก็จะแบ่งผู้ต้องหาเนี่ยออกเป็น3กลุ่ม3กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยคืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะเป็นคนที่1ที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา นะครับซึ่งท่านก็เลื่อนนะฮะเลื่อนส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือทางมสว.มสว.เนี่ยก็ทราบว่าเป็นผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.นะครับอีกหนึ่งท่านและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3เนี่ยก็คือคนที่ถูก พบอยู่ในบ้าน
0: ที่ข้าราชการ
1: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีการเปิดเอาไว้แล้วก็มีการ

0: แก้กระดาษคำตอบ
1: ใช่
0: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งรวมกับข้าราชการสทที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทั้งหมด13คนก็มารับทราบข้อกล่าวหาสักส่วนหนึ่งแล้ว
1: ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็
0: อีกเจ็ดรายเนี่ย
1: ต้นสัปดาห์หน้า
0: ก็จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนรอ
1: นะครับก็ขอเลื่อนทนายก่อน
0: ใช่อันนี้ก็คือความคืบหน้านะฮะที่มีความคืบหน้าจริงๆนะ
1: ค่ะคืบหน้าจริง
0: คืบหน้าจริงๆนะฮ
1: ะ
0: มา
1: ดูอะไร
0: เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้าง
1: สาธารณสุขมีอะไรช่วงนี้
0: นะฮะคือมีเรื่องของการจัดงานอีเวนต
1: ์
0: งานอีเวนต์คุณเห็นไหมของหน่วยงานราชการ
1: ทำไมคะ
0: เขาก็จะมีจัดงานขึ้นตามที่นั่นที่นี
1: ่
0: มีแบ็คดรอปมีเวทีโน่นไอ้นี
1: ่ส่วนประกอบต่างๆ
0: ก็มีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่อะไรแบบนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามี organize ในการที่จะจัดงานตรงนี
1: ้
0: แล้วก็ใช้งบราชการเนี่ยในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะจ่ายให้เขาอะ
1: ก็จัดจ้างไง
0: จัดซื้อจัดจ้าง
1: แ
0: ต่ซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยเป็น
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าจะให้ทำเองเนี่ย
1: มันก็ไม่ไหวนะเราก็อาจจะไม่ได้มีความชำนิชำนาญในเรื่องของการจัดอีเวนต
0: ์จัดอีเวนต์คือการใช้งบราชการเนี่ยในการประชาสัมพันธ
1: ์
0: โครงการต่างๆเนี่ยมันทำได
1: ้
0: สมัยก่อนคุณจำได้ไหมฮะเวลาคุณขึ้นทางด่วนคุณจะเจอป้ายคัดเอาเป็นรูปรัฐมนตรีแล้วก็ผลงานของเขาเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เห็นละ
1: เขาทำไม่ได้ใช่ไหม
0: ตั้งแต่สมัยลุงตู่เขาห้ามไง
1: เขาไม่ให้ทำ
0: ไม่ให้ทำ
1: มันเป็นอวดอ้างสรรพคุณยังไง
0: ส่วนอีเวนต์เนี่ยก็ยังจัด
1: ยังมีอยู่
0: จัดอยู่นะ คือการจัดด้วยการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยในการจัดอีเวนต์ในการจัดจ้างบริษัทอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ามีคนกล่าวหาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวพูดง่ายๆหัว
1: อีกแล้วเหรอ
0: หัว
1: อีกแล้วเหรอ
0: หัวในการจัดอีเวนต์อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
1: ค่ะค่ะ
0: เขาบอกว่าเฮ้ยจัดอีเวนต์เนี่ยไปล็อกสเปคอยู่เจ้าเดียว
1: ว่าให้เป็นเจ้านี
0: ้นะถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาโดยนายแพทย์สุภัทรหาสุภกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2สงขลาและอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในการจัดอีเวนต์ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม
1: ่
0: เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหรือเปล่าไม่ทราบ
1: ต้องการสิ
0: แต่เขาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเพียงเจ้าเดียวไม่ทราบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าเดียวหรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม
1: ่
0: แต่อันดับแรกต้องขอบคุณโรงพยาบาลเพราะเมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายหลักๆการนำเทคโนโลยีหมอพร้อม AI มาลดความซ้ำซ้อนลดงานรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อประชาชนตรวจสอบได้นะฮะส่วนคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาพูดในกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติเท่าที่ทราบอยู่ในกรอบการใช้เงินของโรงพยาบาลนั้นๆส่วนการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าใครไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะ
1: แต่รัฐมนตรีก็ไม่น่าจะลงไปถึงในเรื่องของรายละเอียด
0: คือจริงๆอ่ะต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าอันนี้เขาออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตบอกว่าการจัดอีเวนต์กระทรวงสาธารณสุขอ่ะ
1: ไม่ถูกต้อง
0: คือ
1: ไม่เหมาะสม
0: เขาตั้งคำถามมีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
1: แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
0: ใช้งบเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องตอบแล้วเชื่อใช้ความเชื่อว่า
1: ถูกต้อง
0: ตามกฎหมายและส
1: ่
0: วนต
1: ั
0: วไม่ได้ไปดูรายละเอียดก็คือต้องมีการลงไปดูแหละแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแถลงกันต่อมานะครับว่าจะต้องยังไงอะไรที่มันผิดหรือว่ามันไม่ถูกเนี่ยก็คงต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็ลดความแคลงใจในสังค
1: ม
0: ว่าตกลงแล้วบริษัทที่รับซื้อรับทำรับจัดเนี่ยมันยังไง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของหมอพร้อม
0: ครับ
1: ประเด็นหมอพร้อมก็มีประเด็นอยู่นะ
0: ประเด็นหมอพร้อมคือแอปพลิเคชัน
1: ใช่
0: ข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริง
1: ก็เลยขึ้น
0: ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่เปิดก็ไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว่า
0: ใช้ตอนสมัยโควิด
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้อีกเลย
1: เราจะต้องนำไปยื่นเวลาเราจะไปไหนอะไรยังไงว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยังหรือว่าจองในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนโควิดใช่ไหมคะช่วงนั้นเราก็จะฮิตกันใช้มากเปิดอยู่ตลอดเวลา
0: บางคนบอกลบไปแล้ว
1: โอ้ยังมีดิฉันยังมีอยู่ดิฉันยังมีอยู่เผื่อจะต้องใช้อีก
0: หมอพร้อมเนี่ยปัญหามันคือเกิดจากประชาชนไปร้องเรียนบอกข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริงส าเหตุปัญหาก็คือการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไปคีย์ข้อมูลชื่อสกุลผิดพลาดทำให้ไปแสดงผลประวัติของคนอื่นระบบตัวแอปปกติแต่แอปเนี่ยทำงานปกติแต่ข้อมูลส่งมาจากโรงพยาบาลปลายทางมันคลาดเคลื่อน
1: ตอนนี้เห็นว่ามีผู้เสียหายที่มีหลักฐานด้วยนะคุณยืนยันได้แล้วเนี่ยร้อยกว่าคนนะโอ้โหก็ถือว่าร้อยกว่าคนก็เยอะนะคุณนะก็นอกจากตอนนี้ก็น่าจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละค่ะงานเข้าท่านอีกแล้วนะคะ เพราะว่าทนไม่ได้กับคำชี้แจงว่าคีย์ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกัน
0: ครับ
1: คุณมีนะชื่อซ้ำกัน
0: อย่างชื่อนามสกุลซ้ำกันก็มี
1: นี่คุณแม่ดิฉันชื่อนามสกุลซ้ำกันในโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเลขประจำตัวประชาชน13หลัก
0: ไม่ใช่
1: ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่อยากได้ยินคำชี้แจงนี้ว่าคีย์ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกันโดยอยากจะเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ1เร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของโรงพยาบาลค่ะ2เร่งรัดแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบทั้งหมดแล้วก็ขอเอกสารราชการยืนยันว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ 3. ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เร่งด่วนเมื่อพบผู้ทำความผิดขอให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและ4ขอให้ตรวจสอบและแจ้งผลรวมทั้งการออกเอกสารยืนยันให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยภายใน15วันด้วยก็นอกจากนี้ผู้เสียหายทั้งหมดมีความต้องการนะคุณทรงพลอยากจะให้ดำเนินคดีอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ก็ให้น่าเห็นใจกับผู้ปฏิบัติงานระดับร่างนะคะถ้าเกิดว่าจะถูกกดดันให้คีย์เพื่อผลการประเมิน KPI ก็จะต้องยื่นหนังสือก่อนแล้วก็ขอรอคำตอบ15วันถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยก็ดำเนินคดีอาญาแน่นอนเขาว่าอย่างนั้น15วันได้ไหมคุณตรวจสอบ15วัน
0: ก็ได้ no. คือการตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วนั่นแหละต้นทางเนี่ยคือใครก็ต้องคือระบบราชการ
1: อ่ะ
0: ก็คือถ้ามันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องมีผู้รับผิด
1: แต่ระบบราชการ15วันน่าจะต้องเป็น15วันทำการนะคะ
0: ไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ว
1: ไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดถูกต้องนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงนะคะ
0: ความคือเขาเลยบ่นไงความยุติธรรมเนี่ยมีวันหยุดด้วย
1: จริงมันไม่ควรเนาะที่จริงแล้วนะคะแต่จากการรวบรวมข้อมูลทราบว่าพบผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดค่ะ
0: ร
1: องลงมาเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพนั้นก็อยากให้สาธารณสุขเนี่ยออกหนังสือราชการถึงบริษัทประกันทุกแห่งนะคะยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลไม่ใช่ประชาชนคือก็คงจะกลัวว่าจะภาษาบ้านเราภาษาคนธรรมดาโบยให้กับประชาชนว่าประชาชนผิดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันนะข้อมูลแบบนี้ประชาชนก็กลัวแหละ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: เมื่อสักครู่ผมบ่นไปเรื่อง
1: อะไร
0: กับอีเวนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ๆ
0: รัฐบาลออกมาตอบโต้แล้วครับสงสัยได้ยินนะครับ
1: ไวจ
0: ังเพิ่งออกมาเลยฮะ
1: ว่าไง
0: รัฐบาลยืนยันฮะตรวจงบบัตรทองทุกบัตรการใช้อีเวนต์ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเรื่องของบัตรทองก่อนนะฮะบัตรทองเนี่ยมีการกล่าวหาว่านำเงินงบด้านรักษาพยาบาลไปจัดอีเวนต
1: ์
0: รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้สื่อสารต่อสาธารณชนเนี่ยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับสงสัยกันว่ามีงบบัตรทองเนี่ย60,000 ล้านบาทนะครับเป็นการตั้งคำถามของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะฮะอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายในการทุจริตแต่อย่างไรนะครับเมื่อได้รับคำชี้แจงสปสช.ก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินไม่ได้หายแต่กระจายไปยังหน่วยบริการทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะการตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิด เห็นรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของการไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายนะครับส่วนข้อกล่าวหาบอกเอาเงินงบบัตรทองไปจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบสปสช.เป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลมีหลักเกณฑ์เบิกจ่ายชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นได้ส่วนงบที่ไปใช้จัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินงานจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบรักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนำเงินงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆตามที่กล่าวอ้างนะฮะ
1: ก็ออกมาให้ความชัดเจนชี้แจงนะคะพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เกิดข้อกังขาและข้อสงสัยต่อไปนะคะเอาไปดูเรื่องของผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างตอนนี้เนี่ยยื่นมาแล้ว 4,830,000 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะค่ะแล้วโดยในเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันตอนนี้ก็คือคนก็ทยอยเข้าไปนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเห็นว่าเริ่มจะปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือ31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันได้นะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็รีบไปจัดการนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะนะคะใครที่มีปัญหาก็ไปยื่นอุทธรณ์ซะแล้วก็เขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็รีบไปยื่นให้ครบถ้วนจะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะ
0: ครับก็ยื่นอุทธรณ์ก่อนนะฮะยื่นอุทธรณ์ก่อนในระบบนะฮะที่เขา
1: เปิดเอาไว้
0: ใ
1: ช่ค่ะ
0: จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเรื่องของกระทรวง DE นะฮะไม่ใช่ไทย AI Passport นะฮะเขาร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการร่วมมือกับภาครัฐกับเครื่องเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็ DE เนี่ยเขาก็มีข้อมูลแพลตฟอร์มนะครับเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยเหลือกันนะครับในการขับเคลื่อนการส่งของส่งพัสดุแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการส่งของ อะไรต่างๆเนี่ย e-commerce เนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งแต่โควิดนะแล้วก็คือรัฐเน
1: ี่
0: ยจะต้องแข่งขันสู้เอกชนให้ได
1: ้
0: พูดง่ายๆคือตอนนี้มี Shopee ใช่ไหม
1: ใช่ Shopee Lazada
0: เต็มไปหมด
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะที่เขาส่งของเนี่ยShopee เคยจะทำส่งของของเขานะ
1: ใช่
0: ไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
1: ก็มีนะค
0: ุ
1: ณ
0: แต่จุดเด่นของไปรษณีย์ไทยเนี่ย
1: ค
0: ือส่งถึงบ้าน
1: ใช
0: ่แล้วก็ทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมันปลอดภัย
1: มักจะไม่มีปัญหาม
0: ักจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าผมเทียบกับเอกชน
1: ใช่ใช่มักจะไม่มีปัญหาเรื่องของความเสียหาย
0: นี่คือจุดขายของไปรษณีย์ไทย
1: ใช่ใช่
0: ที่สามารถที่จะยังต่อสู
1: ้
0: ในสนามที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในทางธุรกิจได้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งภาครัฐเนี่ยเวลาจัดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีปัญหาสู้กับเอกชนไม่ได้
1: ใช
0: ่มาในอดีตนะ
1: ในเรื่องความเร็วหรือความอะไรแบบนี้
0: ไปรษณีย์ไทยเนี่ยคือหนึ่งเดียวคนนี้ที่ยังสามารถอยู่ได้
1: ตอนนี้สู้ได้แล้วค่ะคุณเขามีส่งผลไม้นะคะทุกอย่างแล้วก็มาอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะ
0: นะฮะอันนี้ก็มีการจับมือนะคร
1: ับ
0: ระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ DE นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
0: สันพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
3: กรมการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
10: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: การโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับเป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเป็นรายการที่รวบรวมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกท่านนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่ควรมองข้ามครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกให้ถูกวิธีเรื่องป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่หลายคนเข้าใจผิดครับการขับขี่ผ่านทางแยกอย่างปลอดภัยรวมถึงเทคนิคการใช้เบรกหน้าเบรกหลังอย่างถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนยังใช้ผิดวิธีและอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก่อนที่เราจะไปพักรับฟังสาระดีๆกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในเบรกแรกนะครับในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัย
2: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในช่วงแรกนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับผมในเรื่องของหมวกกันน็อกว่าเราจะใส่ยังไงให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็เรื่องของป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ทุกท่านควรจะรู้นะครับเอาละครับหลายๆคนนะครับคิดว่าแค่สวมหมวกกันน็อกแค่สวมใส่เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับการสวมหมวกกันน็อกให้ถูกวิธีมีความสำคัญนะครับไม่แพ้การสวมธรรมดาเลยนะครับผมจากการศึกษาพบว่าผู้ที่ไม่รัดสายข้างหรือรัดหลวมเกินไปนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหมวกกันน็อกอาจจะหลุดออกจากศีรษะได้นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆคือหลังรัดสายข้างแล้วให้เราลองสอดนิ้วนะครับไปที่ระหว่างสายรัดกับคอประมาณ2นิ้วนะครับไม่หลวมจนหมวกโยกแล้วก็รู้สึกว่าไม่แน่นจนเกินไปไม่รู้สึกอึดอัดนะครับผมนอกจากนี้นะครับหมวกกันน็อกก็มีอายุการใช้งานเช่นกันครับแม้จะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่หากใช้งานมานานประมาณ5ปีเนี่ยวัสดุด้านในจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับดูดซับแรงกระแทกได้น้อยลงหากหมวกเคยตกจากที่สูงหรือเคยรับแรงกระแทกอย่างรุนแรงควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของหมวกกันน็อกนะครับผมจริงๆเนี่ย ตอนแรกว่าจะพูดเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับผมแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องเลยนะครับว่าที่เพิ่งไปได้ข้อมูลมานะครับระหว่างพักเบรกสักเมื่อสักครู่เลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็มองข้ามนะครับในเรื่องของรถจักรยานยนต์เนี่ยควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกเมื่อไหร่นะครับหลายคนนะครับผมก็หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจำแต่กลับลืมของเหลวอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือน้ำมันเบรกครับหลายคนอาจไม่ทราบว่าน้ำมันเบรกสามารถดูดซับความชื้นจากอากาศได้เมื่อใช้งานเป็นนานจะมีน้ำปะปนอยู่ภายในครับทำให้ประสิทธิภาพในการส่งแรงดันลดลงครับผลที่ตามมาเนี่ยคือเวลาบีบเบรกอาจจะรู้สึกว่าเบรกนิ่มเบรกลึกหรือระยะเบรกเนี่ยยาวกว่าปกติโดยเฉพาะเวลาลงทางลาดชันหรือเบรกต่อเนื่องครับอาจจะเกิดการเบรกเฟดหรือเบรกทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจึงแนะนำให้เราได้เปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกประมาณ2ปีครับหรือเร็วกว่านั้นหากใช้งานหนักหรือขับขี่เป็นประจำนะครับผมก็นี่แหละครับควรจะเปลี่ยนเลยนะครับผมทุกๆ2ปีนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับสิ่งที่เราอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับเบรกนิ่มเบรกลึกเบรกระยะยาวกว่าปกติโอเคถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเราสามารถควบคุมได้ตอนนั้นก็โอเคดีไปครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราเกิดดวงซวยขึ้นมาเบรกลึกระยะยาวกว่าปกติแล้วระยะเบรกเนี่ยไม่พอมีสุนัขตัดหน้ารถนะครับมีน้องแมววิ่งผ่านถนนแล้วเราต้องเหยียบเบรกหรือมีเด็กน้อยที่วิ่งเข้ามาในถนนที่เราไม่สามารถตั้งตัวได้นะครับการที่เราจะต้องเหยียบเบรกและให้มันเบรกได้ทันทีเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราไม่สามารถเบรกได้โอเคน้องหมาน้องแมวเราอาจจะเสียใจรู้สึกผิดนะครับผมเพราะสิ่งชีวิตเนี่ยล้วนมีค่าแต่เราอาจจะยังทำใจได้นะครับถ้าเป็นสัตว์ต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นคนเราจะรู้สึกผิดบาปมากๆแถมจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็ไม่อยากให้ใครต่อใครหรือว่าท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ย เสียเวลาเสียเงินแล้วก็เสียใจนะครับผมที่ต้องมานั่งคิดว่าทำไมตอนนั้นเราถึงไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกตามที่น้องดิววัสุบอกนะทำไมเรานั้นเราฟังรายการนี้ไปแล้วแล้วเราไม่ทำนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าบางคนตอนนี้อาจจะฟังอยู่บนรถยนต์หรือว่าที่บ้านซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ฟังอยู่ก็อาจจะมีรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องน้ำมันเบรกเนี่ยครับผมก็ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อย่างเดียวนะครับผมรวมไปถึงรถอย่างอื่นๆด้วยนะครับที่ควรจะเปลี่ยนนะครับซึ่งระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับว่ารถของตัวเองเนี่ยมีระยะเขาเรียกว่าในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยเมื่อไหร่เหมาะสมตอนกี่ปีนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยแล้วก็ผู้ร่วมทางบนท้องถนนด้วยนะครับเอาล่ะขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันเป็นเรื่องของที่ผมได้บอกกล่าวไปตอนต้นของรายการนะครับเรื่องของป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์นะครับผมหลายคนเนี่ยตกแต่งรถแล้วนำป้ายทะเบียนไปติดด้านข้างพับขึ้นหรือเอียงมากกว่าปกติบางคนใช้กรอบทะเบียนจนบังตัวอักษรหรือพ่นสีเคลือบสะท้อนแสงการกระทำลักษณะนี้นะครับอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถมองเห็นเลขทะเบียนได้ชัดเจนและถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วได้เขาเรียกว่าตัดสินแล้วว่ามองไม่เห็นเลขทะเบียนมีการบดบังจะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้ายทะเบียนต้องติดไว้ด้านหลังรถในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่บิดงอไม่พับไม่ใช้วัสดุปิดบังนะครับแล้วก็ต้องมีแสงส่องป้ายทะเบียนในเวลากลางคืนด้วยเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ตามระยะที่กฎหมายกำหนดครับนอกจากต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับยังช่วยให้สามารถเขาเรียกยังไงดีติดตามรถนะครับผมได้หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินหรือโดนลักขโมยนะครับผมซึ่งเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของป้ายทะเบียนนะครับการที่เราทำตามให้ถูกกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นป้ายทะเบียนสำคัญครับรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ควรที่จะพับขึ้นหรือติดด้านข้างหรือเอียงมากกว่าปกตินะครับผมไม่งั้นได้โดนค่าปรับได้โดนการดำเนิน คดีตามกฎหมายแน่นอนครับยิ่งถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเราจะโดนตรวจนะครับในเรื่องของสภาพรถแล้วก็อาจจะโดนเขาเรียกว่าการดำเนินคดีตามกฎหมายไปด้วยเลยนะครับนอกจากจะเสียเวลาเรื่องอุบัติเหตุแล้วเสียใจเสียร่างกายอาจจะบาดเจ็บนะครับผมบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยแล้วยังต้องมาโดนดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องของป้ายทะเบียนไปด้วยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเหนื่อยนะครับผมแล้วก็เสียเวลาชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากทุกคนนะครับได้ทำตามกฎระเบียบในข้อนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเซฟตัวท่านเองด้วยแล้วก็เซฟท่านอื่นด้วยเซฟผู้ร่วมท้องถนนด้วยนะครับส่วนใหญ่ผมมักจะเน้นย้ำนะครับผมว่าเราควรจะเซฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือการทำถูกกฎหมายนะครับเพื่อตัวของท่านเองแล้วก็เพื่อเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ถนนอยู่เพียงคนเดียวครับทุกการกระทำของเรานอกจากจะส่งผลต่อตัวเองแล้วยังส่งผลต่อเพื่อนด้วยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับฉันก็ฝากไว้ประมาณในช่วงเบรกแรกแล้วกันนะครับ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในช่วงที่2ในเบรกที่2นะครับเอาละครับเบรกนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการขับผ่านทางแยกสำหรับรถจักรยานยนต์แล้วก็การมองเห็นที่หลายคนนะครับมองข้ามไปเมื่อเราได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับสถิติอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์จำนวนมากนะครับเกิดขึ้นบริเวณทางแยกครับแม้จะเป็นทางแยกเล็กๆภายในชุมชนก็ตามนะครับสาเหตุสำคัญคือผู้ขับขี่หลายคนมองเพียงรถที่กำลังวิ่งมาแต่ไม่ได้สังเกตว่ามีรถอีกคันที่ถูกบดบังอยู่ด้านหลังครับหลักง่ายๆที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้ในเบรกนี้นะครับรวมถึงเป็นข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกได้แนะนำมานะครับหลักง่ายๆเลยคือชะลอมองมั่นใจแล้วค่อยไปครับเมื่อใกล้ถึงทางแยกนะครับให้เราลดความเร็วทันทีก็คือการชะลอนะครับแล้วก็มองซ้ายมองขวาและมองซ้ายอีกครั้งเอาใหม่นะครับชะลอแล้วมองซ้ายเริ่มที่มองซ้ายมองซ้ายเสร็จมองขวาแล้วกลับมามองซ้ายอีกครั้งนะครับแม้จะเป็นฝ่ายที่มีทางเอกก็ตามนะครับเราก็ควรจะใช้วิธีนี้เพราะผู้ใช้ถนนคนอื่นอาจฝ่าสัญญาณไฟจราจรนะครับหรือไม่ยอมหยุดรถตามกฎหมายการที่เราเสียตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเอาใหม่นะหลักง่ายๆจำง่ายๆชะลอขออภัยครับชะลอมองมั่นใจแล้วเราค่อยไปนะครับง่ายๆจริงๆมันเป็นหลักเบสิกนั่นแหละทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นว่าบางครั้งนะครับการมองเห็นของเราเนี่ยจะมองแค่รถคันด้านหน้าซึ่งบางครั้งน่าจะมีรถบางคันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับผมอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่ามุมมองและทัศนวิสัยที่เรามองไม่เห็นอาจจะอยู่เลือบคันที่เรากำลังมองไปอยู่ในมุมอับที่เรามองไม่เห็นหรือคันข้างหน้าที่เรามองเนี่ยดันเป็นรถใหญ่เป็นรถ10ล้อเป็นรถตู้นะครับแล้วมีจักรยานยนต์เนี่ยตามมาด้านหลังด้านข้างๆเยื้องๆกันหน่อยเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลังจากที่เราชะลอมองแล้วมั่นใจแล้วค่อยไปเนี่ยเราควรจะไปแบบค่อยๆเพื่อให้มั่นใจว่ารถที่ตามมาเขาเรียกว่าหลังจากรถคันที่เรามองเนี่ยผ่านไปแล้วจะไม่มีรถอะไรตามมาอีกนะครับพอเราเห็นแล้วว่าโอเคไม่มีเราจึงค่อยเร่งความเร็วหรือเพิ่มความเร็วเข้าไปเพื่อให้พ้นทางแยกนะครับเพื่อให้ปลอดภัยจากทางแยกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่เป็น basically เป็นพื้นฐานที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะครับเอาละครับก็มาอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับในเรื่องของจุดบอดของรถบรรทุกและรถโดยสารจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็พูดไปในหลายๆครั้งที่จัดรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำจริงๆเรื่องของจุดบอดของรถบรรทุกและรถโดยสารนะครับหลายๆคนเนี่ยขับขี่โดยที่ลืมคำนึงนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยขับรถยนต์หรือบางคนอาจจะหลงลืมว่ารถยนต์เนี่ยมักจะมีจุดบอดนะครับผมหลายๆจุดที่ทำให้มองไม่เห็นรถจักรยานยนต์นะครับเพราะรถจักรยานยนต์บางคนเนี่ยอาศัยความที่ว่ารถจักรยานยนต์มีความปราดเปรียวว่องไวเคลื่อนตัวง่ายเพราะเป็นรถเล็กนะครับซึ่งก็อาจจะชอบเข้าไปในบริเวณจุดบอดของรถคันอื่นๆโดยที่ไม่รู้ตัวหรือหลงลืมไปแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับหากเราขี่รถจักรยานยนต์นะครับแล้วไม่สามารถมองเห็นกระจกมองข้างของรถบรรทุกได้เนี่ยหรือไม่เห็นใบหน้าคนขับผ่านกระจกผมบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสสูงเลยนะครับที่คนขับจะไม่เห็นเราเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะขี่แช่ข้างรถบรรทุกโดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับเพราะเป็นจุดบอดขนาดใหญ่เลยหากรถเรารถบรรทุกเนี่ยเลี้ยวซ้ายขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้นะครับหรืออาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับตัวรถบรรทุกเนี่ยเลี้ยวซ้ายมามองไม่เห็นเราตัวรถบรรทุกไม่เป็นไรนะครับอาจจะเกิดแค่การทะลอกการมีความเสียหายต่อรถแต่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เหมือนเราหนังหุ้มเหล็กก็คือตัวเรานี่แหละที่รับเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนชนแล้วล้มออกข้างทางนะครับถ้าข้างทางโอเคเจอหญ้าเจออะไรที่มันเซฟๆเบาๆไปก็ดีไปแต่ถ้าเราดันล้มลงไปใต้รถบรรทุกล่ะครับอันนี้อาจพูดแล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่า
ต้องพูดจริงๆครับเพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักนะครับว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเลยที่จะแช่ข้างรถบรรทุกยิ่งถ้าเรามองไม่เห็นใบหน้าคนขับผ่านกระจกข้างเนี่ยแหละครับบอกไว้เลยว่าอันตรายอย่าได้หาทำนะครับอย่าหาทำนะครับผมหากเราจำเป็นจะต้องแซงควรจะแซงด้านขวาเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็เร่งผ่านพ้นให้โดยเร็วเลยนะครับไม่ขี่ตีคู่เป็นเวลานานก็อย่างที่บอกไปนะครับอยู่ด้านข้างของรถเนี่ยเป็นจุดบอดนะครับโดยเฉพาะรถใหญ่นะครับผมเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังมากๆนะครับก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงเลยในช่วงเบรกสุดท้ายเบรกที่2ของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็คือเรื่องของการเปิดไฟเลี้ยวหลายคนเปิดไฟเลี้ยวแล้วเปลี่ยนเลนทันทีอันนี้ครับอันตรายมากๆความจริงแล้วนะครับควรจะเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าประมาณ30เมตรในเขตเมืองนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทางคันอื่นเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เตรียมตัวได้ทันลดโอกาสเฉี่ยวชนนะครับผมได้มากเลยนะครับการเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับให้ลองนำ3สิ่งนี้ไปใช้นะครับก็คือชะลอมองมั่นใจแล้วค่อยไปอันนี้เรื่องของทางแยกนะครับส่วนเรื่องจุดบอดของรถบรรทุกนะครับและรถโดยสารเนี่ยก็อย่างที่บอกไปถ้าเรามองไม่เห็นใบหน้าคนขับหรือว่ามองเห็นบริเวณบอดที่นั่งคนขับผ่านกระจกเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับว่ารถที่ขับอยู่ก็จะมองไม่เห็นเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังรถยนต์เองก็เหมือนกันนะครับถึงจุดบอดจะน้อยกว่าแต่ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือด้านข้างประตูรถนั่นเองที่เยื้องลงมาด้านหลังหน่อยนะครับคือถ้าคนขับรถยนต์เนี่ยโอเคมีคนนั่งด้านหลังก็อาจจะช่วยมองกันได้นะครับแต่ถ้าขับมาคนเดียวในรถยนต์เนี่ยแล้วรถจักรยานยนต์ตีขนาบข้างด้านซ้ายด้านขวามาในบริเวณที่เป็นจุดบอดก็จะมองไม่เห็นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับการจะเปลี่ยนเลนก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับเรื่องนี้หลายๆคนก็ขับรถนะอาจจะมีน้ำหูกันบ้างนะครับผมในเรื่องของแบบโอ้ยคันนั้นไม่เปิดไฟเลี้ยวอยู่ดีก็เลี้ยวเลยหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บแล้วแบบเปลี่ยนเลนทันทีเพิ่งเปิดทำไมเปลี่ยนเลนเลยเราตกใจหมดเลยเหยียบเบรกแทบหัวจะทิ่มพวงมาลัยกันเลยทีเดียวนะครับฉันก็ให้ระมัดระวังนะครับเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้า30เมตรนะครับผมเพื่อให้เป็นการเตือนผู้อื่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในเบรกต่อไปในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบายดี

0: จะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินใด

ัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งเบรกนี้เบรกสุดท้ายนะครับอยู่ในช่วงของขับขี่ปลอดภัย by DLT ครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็จะนำข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับผมจากกรมการขนส่งทางบกนะครับหรือ DLT มาฝากทุกท่านกันนะครับเทคนิค4 strategy นะครับมองให้ขาดก่อนเกิดอันตรายนะครับเป็นเทคนิคที่โอเคผมไปได้สืบค้นข้อมูลมาแล้วมองว่าเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราได้พูดกันไปแล้วในก่อนหน้าหรือเบรกก่อนหน้านะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่ากลยุทธ์แล้วก็เทคนิควิธีการดีๆเลยสำหรับการขับรถจักรยานยนต์นะครับหลายคนคิดว่าการขับขี่ปลอดภัยคือการมีทักษะบังคับรถที่บอกว่าระดับเทพเหมือนจะเป็นโอ้อัมคือดอมเทรโตที่แบบขับรถเก่งๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกนะครับให้ความสำคัญกับการมองเห็นอันตรายล่วงหน้ามากกว่าการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุแล้วครับหนึ่งในเทคนิคที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเลยนะครับคือ4 strategy นะครับ4ที่แปลว่ามองนั่นแหละ4 SEE นะครับซึ่งใช้ในการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของ Motorcycle Safety Foundation นะครับหรือ MSF ประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถนำมาปรับใช้ในการขับขี่ในประเทศไทยได้อย่างดีเลยล่ะครับ4นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมี3ขั้นตอน4ที่แปลว่ามองก็คือเราสามารถแยกออกมาเป็นหลัก3หลักก็คือ S E กับ E นะครับ S มาจากคำว่า search หรือสแกนการค้นหาการมองนะครับผมการค้นหาการสแกนนั่นแหละครับก็คือการมองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มองเฉพาะรถคันข้างหน้าของเราแต่ให้สังเกตสภาพการจราจรนะครับทางแยกรถที่กำลังจะเลี้ยวนะครับคนเดินเท้ารวมถึงสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับส่วน E ตัวที่2คือ evaluateหรือประเมินนะครับเมื่อเห็นความเสี่ยงแล้วเนี่ยให้คิดล่วงหน้าว่าหากรถคันนั้นเปลี่ยนเลนหรือหากมีคนเดินออกมาจากบริเวณนั้นหรือรถด้านหน้าอยู่กระทันหันจะทำยังไงถ้ามีเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่เกิดแล้วครับเราก็ใช้วิธีการประเมินเอานะครับโอ้ข้างหน้ามีหลุมรถคันข้างหน้าก็น่าจะเห็นเหมือนกันรถข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนเลนแน่ๆเลยเราที่กำลังจะแซงอยู่ก็อาจจะต้องชะลอเพื่อให้เขาเปลี่ยนเลนเป็นเช่นไปด้วยกันนะครับนี่แหละคือการประเมินหรือข้างหน้าโอ้ยมีทางเท้ามีคนเหมือนมีเด็กกำลังวิ่งมากำลังจะข้ามถนนแต่เด็กไม่ได้มองมาที่รถเราประเมินแล้วว่าเด็กอาจจะวิ่งออกมาได้เราก็ควรชะลอและหยุดรถลงเพื่อป้องกันการที่เด็กน้อยจะวิ่งข้ามถนนโดยที่ไม่ได้สังเกตเรานี่คือการประเมินครับส่วน E ตัวสุดท้ายนะครับคือ execute หรือลงมือปฏิบัติอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อประเมินแล้วก็เลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วเว้นระยะห่างเปลี่ยนตำแหน่งในช่องทางนะครับหรือส่งสัญญาณไฟเลี้ยวให้ผู้ใช้ทางคันอื่นนะครับรับทราบนะครับเมื่อประเมินแล้วนะครับจึงเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วการเว้นระยะห่างนะครับเปลี่ยนตำแหน่งในช่องทางหรือส่งสัญญาณไฟเลี้ยวให้ผู้ใช้ทางคันอื่นหรือคนอื่นเนี่ยได้รับทราบนะครับหลักการนี้เนี่ยอาจจะดูเรียบง่ายแต่สามารถช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาตัดสินใจเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก็ช่วยเราได้แล้วนะครับเพียงแค่1วินาที2วินาที3วินาทีที่เราสามารถประเมินและตัดสินใจลงมือทำลงมือปฏิบัติได้เร็วขึ้นก็อาจจะเป็นตัวพลิกบทบาทหรือว่าตัวพลิกอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปหลายครั้งนะครับเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยคือช่วงเวลาที่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ครับดังนั้นนะครับทุกครั้งที่เราขับขี่รถจักรยานยนต์อย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยแก้ไขนะครับแต่ให้ฝึกมองก่อนคิดก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจนะครับเพราะการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับเริ่มต้นจากการมองเห็นอันตรายก่อนที่จะมาถึงตัวเราเสมอครับนี่เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากเอาไว้เลยนะครับเอาใหม่นะครับ strategy นะครับ C strategy ตัวแรก S คือ search หรือ scan E คือ evaluate หรือประเมินนะครับ evaluate นะครับขออภัยนะครับ E ตัวที่3คือ execute นะครับหรือลงมือปฏิบัตินะครับผม strategy หรือว่าแผนกลยุทธ์ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทุกท่านได้นะครับอยากฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมในช่วงของขับขี่

0: ปลอดภัยใบ DLT นะครับส่วนในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับผมเราจะมีแขกรับเชิญนะครับที่เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มาประสบการณ์นะครับมาร่วมรายการให้ทุกท่านได้รับฟังแนวทางดีๆนะครับก็คือท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายมารยาทขับขี่นะครับใครที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกอยู่นะครับแล้วอยากจะฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผมที่เกี่ยวกับมารยาทขับขี่เนี่ยก็วันพฤหัสนี้ครับวันพฤหัสนี้ก็เต็มตัวนะครับผมเพื่อที่จะถึงนะครับก็สามารถเปิดมาที่ช่อง FM 96.75 MHz นะครับผมช่วงเวลา 9:00 นนี่แหละครับ 9:10 นถึง 10:00 นโดยประมาณนะครับมาติดตามกันได้นะครับช่วงสัญจรปลอดภัยในช่วงแรกก็อาจจะเหลือเบรกเดียวหรือน้อยลงแล้วก็มาใส่ในช่วงของขับขี่ปลอดภัยไปเดียวทีเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยกับท่านหัวหน้าใบอนุญาตขับขี่นะครับจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเองด้วยเรื่องการทำใบอนุญาตขับขี่เองด้วยมาฝากทุกท่านกันนะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากจะท่านได้เก็บเกี่ยวได้มารับฟังรับชมนะครับผมเราจะทำการไลฟ์สดด้วยผ่านสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook ของเรานะครับก็ติดตามกันได้ท่านใดที่ไม่สะดวกเปิดวิทยุนะครับก็ Facebook Live มาพูดคุยกันได้ครับนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่บอกได้เลยว่าสะดวกแหละประหยัดด้วยนะครับแล้วก็คล่องตัวแต่ก็เป็นยานพาหนะที่ผู้ขับขี่เนี่ยต้องอาศัยวินัยและความระมัดระวังมากกว่ารถประเภทอื่นครับทุกครั้งก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกรัดสายคางให้เรียบร้อยตรวจสอบสภาพรถน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดไฟส่องสว่างให้พร้อมและขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมครับเพราะความปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมของผู้ขับขี่ทุกคนเลยนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับผมในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนกระผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับและพี่ทีมงานสวทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัย
4: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
4: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
7: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันจากแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
2: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
8: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้น อัมรันแมฮะสวทยาลารายงาน
2: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
9: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ันนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับเรายังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมน้องดิววสุรัตน์วีระใสผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก
2: ็
1: ต
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาเริ่มต้นช่วงด้วยข่าวเด่นที่เกี่ยวกับภารกิจต่างประเทศของผู้นำไทยของเรากันบ้างครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครับที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตานะครับโดยมีท่านปราโบโวซูบียันโตนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติครับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีไทยของเราท่านอนุทินครับในรอบ15ปีสะท้อนนะครับผมถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นความไว้วางใจตลอดจนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยผู้นำทั้ง2นะครับผมได้เตรียมเข้าร่วมโต๊ะหารือเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตครับตลอดจนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ท่านอนุทินชัยวีรกูลของเราได้ไปร่วมสานสัมพันธ์กับอินโดนีเซียนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวความสำเร็จของเยาวชนไทยของเราบ้างนะครับบอกเลยว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการความสำเร็จระดับเวทีนานาชาติระดับโลกนะครับตัวแทนเด็กไทยครับสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนโลกเลยหลังเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน The 46th International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2026 นะครับที่รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด664คนจาก8ประเทศนะครับได้แก่สิงคโปร์ไทยไต้หวันฮ่องกงอินเดียมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับตัวแทนนักเรียนไทยจำนวน78คนอายุระหว่าง 5-17 ปีเนี่ยบอกเลยว่าจากหลากหลายสถาบันทุกประเทศนะครับผมก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับอาทินะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับผมสถาบัน072จินตคณิตดร.เมี่ยงนะครับและโรงเรียนต้นกล้านะครับได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมเลยโดยสามารถแสดงศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และก็การคิดคำนวณรวดเร็วนะครับสมาธิและก็การแก้ไขปัญหาเนี่ยได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับผมในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยผลการแข่งขันยังเป็นทางการผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลกลับบ้านรวมถึง127รางวัลครับแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ16รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับจำนวน65รางวัลครับรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน46รางวัลนะครับผมโหต้องบอกว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับขอแย่ปรบมือให้จริงๆเลยกับน้องๆเยาวชนไทยที่ไปร่วมแข่งขันนะครับผมแล้วก็คว้ารางวัลต่างๆมาได้อย่างมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศเนี่ยมีถึง16รางวัลกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับท่านดร.จินจิตราพีชพัฒน์นะครับประธานโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วประเทศไทยและท่านจันทนานะครับเจียระภกานนท์นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนผู้แทนประเทศไทยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนั่นแหละครับผมซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงคุณภาพการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยให้กับเยาวชนคนอื่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอทุกท่านทราบจริงๆเลยนะครับเรื่องของการได้รางวัลการที่ไปแข่งขันซึ่งในปัจจุบันนะครับเยาวชนคนไทยนี่แหละบอกเลยว่ามีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทางด้านเขาเรียกว่านำประทับกันที่เขาเรียกความโด่งดังรวมถึงทางสถิติที่เป็นตัวเลขด้วยเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าสุดยอดมากจริงๆนะครับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับประเทศไทยของเราแล้วก็ผมขอเป็นหนึ่งในคนหนึ่งแหละที่เอาใจช่วยนะครับเยาวชนคนไทยแล้วก็ไม่จำเป็นแค่เยาวชนนะครับผมเป็นคนไทยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่พยายามเดินหน้าสร้างชื่อเสียงสร้างเขาเรียกว่าสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยนะครับขออนุญาตเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเอาละครับมาปิดท้ายช่วงข่าวเด่นวันนี้กับการลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือสัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีดีกว่าครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลรักษาช้างป่า4ดอทองม้วนนะครับแล้วก็ลูกช้างป่าพันหลงพร้อมให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องครับโดยได้มีการเน้นย้ำให้ยกระดับศักยภาพด้านเครื่องมือเวชภัณฑ์และก็ดำเนินการรักษาตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดเพื่อสวัสดิภาพของช้างและความปลอดภัยของทุกฝ่ายครับสำหรับอาการของช้างป่าสีดอทองม้วนช้างเพศผู้อายุประมาณ50ปีนะครับซึ่งบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายจากการติดตามอาการล่าสุดนะครับพบว่าอาการโดยรวมยังคงทรงตัวอยู่นะครับแม้ยังไม่สามารถลุกยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีครับภาวะอักเสบและการทำงานของไตมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม้ว่าจะยังต้องเฝ้าระวังระดับเอนไซม์กล้ามเนื้อที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ภาวะโลหิตจางอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ลูกช้างป่าพัดหลงนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุบาลด้วยนมผงและน้ำนมแม่ช้างแช่แข็งครับพร้อมรอผลตรวจสุขภาพและเชื้อไวรัสหากผลออกมาเป็นปกตินะครับกรมอุทยานจะพิจารณาส่งต่อไปยังแม่ช้างนะครับผมรับในปางช้างใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติครับก่อนจะวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงอย่างปลอดภัยต่อไปนะครับเมื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับเอาละครับก็หมดเวลาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วนะครับน้องสีดอทองม้วนก็หวังว่าน้องจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับแล้วก็ลูกช้างป่าพันหลงนะครับบอกว่าจะสามารถ กลับคืนสู่โขลงได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคตนะครับแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

0: แกพร้อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
4: ข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับจังหวัดภูเก็ตนะครับเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตของเรานั่นแหละครับจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจังเลยนะครับช่วงนี้นะครับหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีสถานประกอบการคล้ายสถานบริการลักลอบเปิดให้บริการบารากูโดยผิดกฎหมายครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้อำนวยการการอำนวยการนะครับของท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ได้มีการมอบหมายให้ท่านศรีวัฒน์ระวังกุลรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับช.ป.มณีครามนะครับร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตช.ป.นารายนะครับและตำรวจสภ.ฉลองเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตครับในการปฏิบัติการนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับนะครับผมเข้าปลอมตัวใช้บริการและสั่งพระกู้นะครับจนได้รับใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานก่อนแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้จำนวน2รายเป็นชาวไทย1รายและสัญชาติเมียนมา1รายครับพร้อมยึดของกลางรวม57รายการนะครับเช่นตัวยาสูบพระกู้น้ำหนักรวมกว่า13กิโลกรัมตัวดูดนะครับปากดูดถ้วยใส่ตัวยาและอุปกรณ์ให้บริการพระกู้นะครับรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาหลายประการนะครับได้แก่ความผิดตามพรบ.ศุลกากรพุทธศักราช2560นะครับคือช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือรับไว้ซึ่งของผิดทางกฎหมายนะครับพอไปครับรับไว้ซึ่งของผิดกฎหมายนะครับฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่24/2567เรื่องห้ามขายหรือให้บริการบารากูครับและสุดท้ายเลยคือความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวไม่แจ้งการจ้างงานและผู้รับอนุญาตไม่แจ้งเปลี่ยนนายจ้างครับนะครับผมก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งนี้นะครับการกวาดล้างดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับยืนยันเลยนะครับจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไปครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทางธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับที่สถานการณ์จังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2/2569นะครับโดยมีท่านวรัตสุระวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มที่ประชุมได้รับทราบการคาดการณ์สภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับซึ่งระบุว่าข่าวช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องระวังนะครับผมฝนสะสมด้วยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงด้วยครับโดยเฉพาะช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้ได้มีการแจ้งเตือนนะครับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านการเตรียมความพร้อม สำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตนะครับได้กำหนดจุดเสี่ยงอุทกภัยทั้งจุดใหม่และจุดเสี่ยงซ้ำซากนะครับพร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปแล้วกว่า75จุดนะครับพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รวม27เครื่องในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆทั้งจากอบจ.ภูเก็ตเองเทศบาลนครภูเก็ตเองแล้วก็ศูนย์ปภ.เขต18ภูเก็ตนะครับก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตำบลรัศดาซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อผลักดันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นะครับแล้วก็ออกแบบระบบระบายน้ำใหม่รวมถึงพิจารณาปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แผนเผชิญเหตุประจำปีพุทธศักราช2569ครับแล้วก็เตรียมจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อยกระดับความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเลยนะครับผมก็เป็นการบูรณาการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทุกฝ่ายให้จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการคัดเลือกผลงานภาพลายพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเพื่อเฟ้นหาความตัวแทนส่งเข้าประกวดในเวทีระดับภาคครับเมื่อวานนี้นะครับ3สิงหาคมที่ผ่านมาที่สารกลางจังหวัดพังงา นะครับท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้เป็นประธานการพิจารณาการกรองผลการการประกวดผ้าลายพระราชทานครับผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะครับและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับพร้อมงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ครับภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมซึ่งการประกวดนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นโดยทรงพระราชทานลายผ้าเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยครับและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับจังหวัดพังงา นะครับมีผู้ประกอบการจากทั้ง8อำเภอส่งผลงานผ้าเข้าร่วมประกวดจำนวน118ผืนครับและงานหัตถกรรม1ชิ้นโดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากความถูกต้องของลวดลายความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะครับรวมถึงการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับก่อนมีมติคัดเลือกผลงานผ่านเกณฑ์จำนวน56ผืนนะครับเป็นตัวแทนจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับเอาละครับยังคงอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าพังงาเองก็เป็นจังหวัดที่มีสิ่งดีๆอยู่เยอะมากมายนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เคยสัมผัสทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาเนี่ยครับวัฒนธรรมเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมอยากทุกคนได้ลองได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับซึ่งบุคลากรในจังหวัดพังงาเองก็มีคนที่มีความสามารถอยู่มากมายนะครับผมคนเก่าคนแก่วัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เห็นข่าวการนำเขาเรียกว่าความสามารถของคนในจังหวัดพังงานะครับมาประกวดทำลายผ้าพระราชทานผ้าลายพระราชทานเนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็รู้สึกอยากจะเอาใจช่วยอีกเรื่องนึงเลยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะเอาใจช่วยทุกท่านจากจังหวัดพังงา นะครับเอาละครับยังคงอยู่ในข่าวใต้รายวันนะครับไปดูที่จังหวัดกระบี่กันต่อนะครับกับการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่สารกลางจังหวัดกระบี่ท่านวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายนะครับจากท่านอังกูลศีลาเทวกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ครับโดยมีหน่วยงานตำรวจกอรมน.และฝ่ายปกครองทุกอำเภอเลยนะครับเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญเลยนะครับในการขับเคลื่อนงานได้แก่มาตรการป้องกันและสร้างการรับรู้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ท้องถิ่นนะครับเฝ้าระวังคนต่างด้าวในพื้นที่หากพฤติกรรม สงสัยเกี่ยวข้องกับแก๊งออนไลน์ให้รายงานแล้วก็ดำเนินคดีแบบเด็ดขาดทันทีเลยนะครับพร้อมประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับมาตรการที่สองคือมาตรการสืบสวนปราบปรามและตัดวงจรเข้มงวดนะครับกวดขันกลุ่มเสี่ยงตรวจสอบชาวต่างชาติบัญชีมาและธุรกิจนอมินีครับโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองเบาะแสเชิงรุกหากพบเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยและจะมีคือเขาเรียกว่าจะมีการคัดโทษทันทีนะครับและมาตรการสุดท้ายเลยคือมาตรการช่วยเหลือมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมประสานอายัดบัญชีและช่วยเหลือผู้เสียหายรวมถึงช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ครับทั้งนี้นะครับผมเพื่อขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายให้หมดไปจากพื้นที่นะครับก็คือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจไปด้วยนะครับผมให้กับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับนี่เป็นเรื่องที่จังหวัดกระบี่เร่งดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของการขจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายนะครับ

คำที่น่าสนใจนะครับประกอบด้วยเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะครับคว้าแชมป์ชนะเลิศประเภทบอร์ดยาวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพร้อมรับรางวัลไฮสกอร์ผู้ทำคะแนนสูงสุดในการแข่งขันเลยครับเด็กชายบุญฤทธิ์นะครับผมขันซิรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน14ปีพร้อมคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเด็กชายกิติศักดิ์กวนสำรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับเด็กชายเด็กหญิงเสาวลักษณ์กวนสำรงนะครับผมคว้ารางวัลอันดับ4ประเภทบอร์ดสั้นรุ่นอายุไม่เกิน10ปีครับและเด็กหญิงปันนิการักษาคุณได้รับรางวัล Rising Star หรือดาวรุ่งที่มีศักยภาพโดดเด่นครับนอกจากนี้นะครับทีมเยาวชนก็พยายามนะครับผมยังรวมพลังคว้ารองชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมสวัสดีครับมาครองได้อีกด้วยครับที่น่าภาคภูมิใจยิ่งกว่านั้นนะครับเด็กชายบุญฤทธิ์นะครับขันซีรีและเด็กชายณัฐกิจเผือกเพิ่มนะครับยังได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึกเซิร์ฟบอร์ดระดับนานาชาตินะครับรายการทิปปี้จาบริกกรอมพาโชแอนด์แกรนด์ฟินาลครับที่เกาะบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับนับเป็นหนึ่งความสำเร็จเลยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงเสริมสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้อย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขออนุญาตปรบมือให้สักครั้งก่อนเลยนะครับก่อนที่จะลากันนะครับให้กับเยาวชนไทยทั้งหลายที่มีศักยภาพนะครับผมในการแข่งขันเซิร์ฟบอร์ดนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ใช่ใครจะทำใครจะฝึกใครจะเล่นก็เล่นได้ต้องใช้ความสามารถสูงมากๆจริงๆครับก็ขออนุญาตปรบมือให้จริงๆนะครับแล้วก็เอาใจช่วยเลยนะครับผมกับเยาวชนคนระนองนะครับเอาละครับเดี๋ยวใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ได้นำมาฝากกันในช่วงสายของวันนี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารามว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกัญญาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
8: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ในโลกนี้ถูกเขาสรรเสริญกับตัวลอยฟุ้งเฟ้อไปถูกเขานินทาด่าว่าก็มาขัดใจโกรธแค้นอยู่เหมือนกับคนบ้าได้รับสรรเสริญก็บ้าไปอย่างได้รับนินทาก็บ้าไปอย่างนี่เพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตัวในโลกต้องเป็นเช่นนี้เอง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมาพบกับเรื่องราวในส่วนของภาครัฐและก็ส่วนของภูมิภาคกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ขอทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายนะคะที่รับสัญญาณสวทพังงากันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะแล้วก็สวทตะกั่วป่าแล้วก็รวมไปถึงสวทระนองด้วยค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็ถือว่าบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาในวันนี้ก็มีเมฆมากนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแดดนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังในทุกๆคนด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าน้องๆฝนมีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันหลายเรื่องราวเลยค่ะกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
5: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: ครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงบ่ว่านความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดว่านลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซ่หัวทอถุงส่ง FM 97 MHz
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมในส่วนของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก็คืองานสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ค่ะโดยศูนย์คุณธรรมองค์การบริหารองค์การมหาชนนะคะร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเครือข่ายทางสังคมจังหวัดพังงาแล้วก็องค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้14จังหวัดนะคะก็ได้มีการจัดสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ภายใต้แนวคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนะคะด้วยพลังเครดิตความดีค่ะสู่ทางรอดที่ยั่งยืนค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะจัดการ2วันค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะ5สิงหาคม2569ค่ะณโรงแรมเลอเอราวัณจังหวัดพังงาค่ะในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะเป็นเวทีกลางนะคะของหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ขยายผลการขับเคลื่อนนิติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ค่ะการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานของชุมชนนะคะองค์กรแล้วก็หน่วยงานจาก14จังหวัดในภาคใต้นะคะตลอดจนการจัดนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมทั้ง6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะที่สอดคล้องกับคุณธรรม5ประการนะคะก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูค่ะและก็คุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดพังงาแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้าร่วมนะคะจำนวนกว่า40บูธกันเลยค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็มีในส่วนของการศึกษาแหล่งเรียนรู้นะคะมีทั้งหมด3เส้นทางค่ะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเส้นทางที่1นะคะก็ไปที่เทศบาลเมืองเขากลอยนะเมืองโคกลอยค่ะคุณผู้ฟังขออภัยด้วยแล้วก็มีในส่วนของดูในเรื่องของการพัฒนาและก็การขับเคลื่อนระบบ Moral Credit นะคะระบบส่งเสริมการทำความดีแบบทั้งเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะเส้นทางที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะตำบลตะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะชุมชนนี้นะมีความโดดเด่นในเรื่องของชุมชนพึ่งพาตนเองค่ะจัดการขยะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเยาวชนมีอาชีพแล้วก็วิถีชีวิตกันด้วยที่สำคัญนะคะชุมชนนี้ได้เป็นรางวัลหมู่บ้านดีเด่นโครงการบ้านสวยเมืองสุขเมื่อปี2562ด้วยแล้วก็เป็น1ใน50ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะคะนวัดวิถีต้นแบบของประเทศไทย1ใน10รางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเมื่อปี2564กระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็เส้นทางสุดท้ายในช่วงพักเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะยังคงอยู่กันที่ตลาดลองแลค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในบ้านบางนุตำบลกัดไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านบางนุนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะก็มีโดดเด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชุมชนค่ะตลาดรักโลกนะตลาดสีเขียวค่ะสินค้าการเกษตรของสมาชิกในชุมชนนะคะของดีราคาถูกมีมาตรฐานแล้วก็เด่นในเรื่องของการคัดแยกขยะกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของการศึกษาดูงานทั้ง3แหล่งเรียนรู้ในช่วงเช้านะคะสำหรับวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ทางเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ไปร่วมในการจัดพูดในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในบนเวทีนะคะก็จะมีในส่วนของการถอดบทเรียนแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานกิจกรรมค่ะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมทั้ง3แหล่งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างได้เรียนรู้อะไรจากที่เราได้ไปศึกษาในส่วนของแต่ละชุมชนมานะคะแล้วก็สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่แล้วก็ในจังหวัดตนเองได้อย่างไรค่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมค่ะศึกษา ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นคุณธรรมตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางสวทพังงาของเรานะคะร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาค่ะก็ได้ไปร่วมกิจกรรมในการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็มีในส่วนของนำผลงานนำต่างๆของทางสถานีนะคะรวมไปถึงเราจะมีกิจกรรมในส่วนของการไลฟ์สดในกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็นอกจากการไลฟ์ของทางสวทแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของกิจกรรมบนเวทีค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชนนะคะที่ให้ลูกหลานของเรานะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาได้เข้ามาแสดงความสามารถในเวทีระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการนำเสนอผลงานการระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะในปี2569กันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้แล้วก็มอบนโยบายด้านคุณธรรมกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยโซนนิทรรศการนะคะที่น้องน้ำฝนได้กล่าวไว้ว่าทางสวทเราเองจะไปร่วมนะคะไม่ใช่มีแค่สวทเราเท่านั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของโซนนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรมนะคะชมแชร์เชียร์นะคะในส่วนของภาคีเครือข่ายภาคใต้นะคะการแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะคะโดยจัดเป็นทั้งหมด40บูธด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะในโซนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะโซนที่2ก็จะเป็นนิทรรศการชุดความรู้นะคะแล้วก็กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนคุณธรรมตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่14ใน3ประเด็นหลักค่ะของภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมทั้งหมด6บูธนะคะแล้วก็โซนที่3ค่ะก็จะเป็นนิทรรศการขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม6เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะที่สอดคล้องกับคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูและคุณธรรมเป้าหมายของจังหวัดทั้งหมด20บูธกันเลยนะคะส่วนโซนสุดท้ายค่ะโซนที่4ก็จะเป็นองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลไกเครือข่ายคุณธรรมของ14จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้แล้วก็เครือข่ายทั้ง14จังหวัดที่มาร่วมออกบูธในงานวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของงานสมัชชาคุณธรรมแล้วก็ตลาดนัดคุณธรรมของภาคใต้ครั้งที่14ของเรานะคะที่จะจัดขึ้นในจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในส่วนของประเด็นข่าวกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ที่ได้ไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่4สิงหาคมค่ะตามคำเชิญของนายปราโบโวสุเบียนโตนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะแล้วก็หารือเต็มคณะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสของการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นครั้งการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ15ปีนะคะซึ่งการพบกันในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศนะคะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันที่จะขับเคลื่อนในส่วนของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียแล้วก็ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจค่ะขยายการค้านะคะสินค้าเกษตรรวมไปถึงเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารนะคะอุตสาหกรรมฮาลาลนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกค่ะและก็ผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ค่ะในส่วนของด้านความมั่นคงนะคะก็จะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะการค้ามนุษย์การลักลอบขายยาเสพติดค่ะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองนะคะแล้วก็การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ด้านการท่องเที่ยวค่ะก็ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานูซ่านะคะเพื่อที่จะเปิดเส้นทางการบินกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันด้วยค่ะแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะก็ได้ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแล้วก็ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะเชื่อว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียค่ะก็จะมีความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งนะคะความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนแนวระยะยาวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งสองผู้นำทั้งสองประเทศนะคะก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนะคะได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียค่ะแล้วก็บันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรแล้วก็องค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในอนาคตค่ะและนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกที่เยือนประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในส่วนของงานระดับประเทศอีกหนึ่งงานนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจัดขึ้นในวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ค่ะเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะเวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และก็หัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธนะมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มในส่วนของโซนที่ออกแบบให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่มีด้วยกันทั้งหมด4โซนค่ะได้แก่โซนที่1นะคะก็จะเป็นโอท็อปมูเตลูค่ะใครที่สายมูน้องน้ำฝนบอกเลยว่าโซนนี้ไม่พลาดนะคะสะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโซนที่2ค่ะโอท็อปคลับดีไซน์นะคะแล้วก็ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์วัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เข้าด้วยกันค่ะโซนที่3ค่ะโอท็อปลักชัวรี่นะคะการนำเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศนะคะมาเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B นะคะแล้วก็โซนที่4ค่ะโอท็อปโอท็อปสไปริสเทสติ้งนะคะเป็นในส่วนของการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคุณผู้ฟังเฉพาะตัวของประเทศไทยเพื่อที่จะเปิดประตูสู่โอกาสการตลาดการแข่งขันในตลาดใหม่ๆนะคะซึ่งจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวกันด้วยของผู้ประกอบการเนาะผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็รวมไปถึงชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยมีการตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายรวมกว่า770ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนทั่วประเทศค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เข้าร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานและก็สนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากขอให้ แล้วก็ยังเป็นในส่วนของการร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการมาเลือกซื้อเลือกชมนะคะแล้วก็เช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณภาพคุณค่าของแผ่นดินแล้วก็สร้างรายได้กับสื่อชุมชนค่ะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะที่หรือว่าพี่น้องใกล้เคียงที่รับฟังน้องน้ำฝนอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีแพลนหรือว่าวางแผนว่าจะเดินทางไปในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือว่านนทบุรีนะคะก็อยากที่จะให้ไปแวะเวียนชมกันในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแทนในส่วนของวิสาหกิจของจังหวัดพังงาของเราก็ไปร่วมจำหน่ายสินค้าโอท็อปในงานนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของเทคโนโลยีใหม่กับกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้เปิดตัวนวัตกรรมไซไรอาซิสนะคะเป็น AI นะคะคัดกรองโรคสะเก็ดเงินค่ะผ่านการถ่ายภาพแม่นยำได้ 95% ค่ะซึ่งจะช่วยให้สนับสนุนในเรื่องของการวินิจฉัยเบื้องต้นเพิ่มความรวดเร็วในการประเมินอาการแล้วก็ขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการโรคผิวหนังค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะทางด้านนายพิพัฒน์พร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะโรคสะเก็ดเงินนะคะโดยที่สถาบันโรคผิวหนังกรุงเทพมหานครนะโดยมีผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมการแพทย์ค่ะสถาบันโรคผิวหนังก็เข้าร่วมในงานนี้ด้วยค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาพัฒนาแล้วก็มาเป็นระบบบริการสุขภาพตามนโยบายของPOPS MOPS ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการรักษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ค่ะโดยโรคสะเก็ดเงินนะคะก็เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังค่ะที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพกายนะคะสุขภาพใจแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญหลายชนิดเลยนะคะทางสถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาระบบ AI ไซไรอาซีดนะคะซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ลักษณะของโรคจากภาพถ่ายทั้งความแดงความหนาความขุ่ยของผื่นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ประเมินอาการที่มีมาตรฐานรวดเร็วแล้วก็สนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้อย่างเหมาะสมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีแพทย์ผิวหนังประจำอยู่นะคะแล้วก็จะสามารถดำเนินการได้ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของระหว่างสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งด้านการกำหนดสิทธิ์แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้วก็การบันทึกการใช้งานรวมไปถึงมาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คาดว่าการนำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการคัดกรองโรคด้วยแล้วก็ลดภาระการเดินทางของผู้ป่วยค่ะเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคผิวหนังและก็โรคอื่นๆในอนาคตค่ะในช่วงนี้ค่ะมาต่อกันอีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันที่4สิงหาคมนะคะก็เป็นวันเสือลายเมฆสากลนะคะคุณผู้ฟังรู้จักไหมคะเสือลายเมฆนะคะน้องผู้น้องน้ำฝนก็เห็นภาพมาแล้วก็โอเคเหมือนเป็นเขาเรียกว่าตัวลายของเสือเนี่ยก็เป็นเหมือนเมฆจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่เคยรู้จักเลยค่ะคุณผู้ฟังเพิ่งได้เห็นภาพเนาะในวันนี้ของทุกปีนะคะก็ถูกกำหนดให้เป็นวันเสือลายเมฆสากลนะคะก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อตั้งแต่คริสต์ศักราช2018นะคะโดยองค์การองค์กรอนุรักษ์ทั่วโลกเพื่อที่จะส่งเสียงแทนสัตว์ป่าผู้น่ารักแล้วก็หายากที่กำลังเผชิญหน้ากับความวิกฤตแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต็มที่ค่ะเสือลายเมฆนะคะเป็นเสือขนาดเล็กสุดเกลี้ยกล่อมค่ะลำตัวยาวเพียงแค่60-100เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักกรุบกริบมากค่ะคุณผู้ฟังน้ำหนักแค่11-20กิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็เป็นยอดนักปีนป่ายเลยชอบใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้สูงนะคะพบได้ในป่าแถบเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะลวดลายบนตัวนะคะก็มีความงดงามเป็นเอก ขาเรียกว่ามีเป็นเอกลักษณ์ค่ะราวกับก้อนเมฆเลยซึ่งเป็นที่มาของชื่อนั่นเองนะคะแต่ความสวยนี้ค่ะก็กลายเป็นดาบสองคมค่ะเพราะลายเสือที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเนี่ยค่ะก็ทำให้เสี่ยงต่อการถูกพรากจากป่าไปเยอะมากทั้งการล่าเพื่อเอามาเอาพื้นหนังไปขายนะคะแล้วก็การลักลอบจับเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะปัจจุบันค่ะสถานการณ์ของเสือลายเมฆก็น่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะทางกฎหมายแล้วก็การอนุรักษ์ค่ะก็มีในส่วนของจุสัตว์กลุ่มนี้นะคะตัวเสือลายเมฆนะคะก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยด้วยตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ค่ะแล้วก็ยังเป็นในวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสวันลายเสือสากลนะคะก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแชร์เรื่องราวของเสือลายเมฆนะคะเพื่อที่จะสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มาร่วมปกป้องดูแลปล่อยให้ก้อนเมฆสวยๆก้อนนี้นะคะได้ลดเล่นอย่างอิสระบนต้นไม้ในผืนป่าใหญ่ควบคู่ไปกับธรรมชาติของเราต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากกลุ่มอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีมั้ย
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาติดตามกับเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังจากเหตุการณ์ที่มีเด็กชายวัย13ขวบนะคะก็เสียชีวิตจากการสัมผัสพิษกับหุ่นกล่องนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีในส่วนของความห่วงใยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็กำชับให้กรมทะเล

การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานนะคะในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดนะคะหน่วยงานสาธารณสุของค์การปกครองท้องถิ่นแล้วก็ผู้ประกอบการชายหาดเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงนะคะพร้อมแนะนำให้งดกิจกรรมทางน้ำค่ะถ้าหากว่าพบแมงกระพุนพิษนะคะหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเน้นย้ำไม่สัมผัสแมงกระพุนโดยตรงแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่แล้วก็มีในส่วนของได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขนะคะดำเนินการมาตรการให้ความรู้แล้วก็ป้องกันอันตรายจากแมงกะพรุนพิษอย่างต่อเนื่องด้วยโดยการเผยแพร่แนวทางการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะคะได้แก่เมื่อผู้ป่วยค่ะได้รับบาดเจ็บถูกแมงกะพรุนพิษนะคะก็ให้รีบนำขึ้นจากน้ำทันทีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการจมน้ำให้นอนนิ่งๆนะคะแล้วก็โทรแจ้งสายด่วนแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669จากนั้นค่ะราดน้ำส้มสายชูบริเวณที่สัมผัสพิษต่อเนื่องอย่างน้อย30วินาทีค่ะเพื่อที่จะยับยั้งการปล่อยพิษจากเข็มพิษนะคะก่อนใช้ไม้หรือครีมคีบเศษหนวดออกนะหากผู้บาดเจ็บนะคะหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นนะคะก็ให้ทำการช่วยเหลือโดยการทำCPR ทันทีค่ะระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาลนะคะทั้งนี้ค่ะห้ามนะคะห้ามใช้น้ำจืดน้ำเปล่าเหล้าขาวหรือว่าขัดถูนวดแล้วก็ขยี้บริเวณแผลนะคะเนื่องจากจะทำให้จะเป็นการไปกระตุ้นให้เข็มพิษปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะโดยน้ำส้มสายชูค่ะก็มีคุณสมบัติในช่วยในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของเข็มพิษนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาในเรื่องของการเจ็บป่วยค่ะดังนั้นก็ต้องมีความอดทนนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ให้ใช้วิธีการบรรเทาอาการปวดอื่นๆอย่างเช่นการประคบร้อนค่ะการประคบเย็นแล้วก็ควรราดน้ำส้มสายชูให้ครบตามเวลาที่กำหนดนะคะนั่นคือ30วินาทีค่ะโดยที่ทางทช.นะคะก็ได้ติดตั้งเสาที่มีน้ำส้มสายชูพร้อมป้ายแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริเวณชายหาดสาธารณะในหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนพิษนะเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและก็ทันท่วงทีค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถติดตามสถานการณ์เฝ้าพื้นที่เฝ้าระวังและก็ข้อมูลเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษผ่านระบบแจ้งเตือนภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในส่วนของและก็รับฟังข้อมูลแจ้งเตือนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะในส่วนของแมงกะพรุนนะคะถึงน้องจะเป็นตัวขาวๆนิ่มๆนะเราก็ไม่ควรที่จะไปสัมผัสด้วยมือโดยตรงนะคะก็ปล่อยให้เขา อยู่ตามของเขาไปตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดรู้ว่าแหล่งที่เรากำลังจะลงไปมีพื้นที่เป็นในส่วนของแมงกะพรุนเยอะก็ขอให้หลีกเลี่ยงในส่วนตรงนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการสมัชชาแห่งความสุขนะคะเปิดรับพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนค่ะรวมกำหนดอนาคตของจังหวัดค่ะโดยนายบัญชาธนูอินนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสมัชชาแห่งความสุขณโรงแรมภูงานะคะโดยมีนายบำรุงปิติยานามวานิชนะคะองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีนายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขนะคะแล้วก็ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมด้วยค่ะการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะหลากหลายกลุ่มนะคะหลากหลายช่วงวัยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็รวมไปถึงการสะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดค่ะผ่านกิจกรรมเดททอล์กนะคะแล้วก็เสียงพลเมืองกำหนดอนาคต เลือกผู้ว่านะคะพังงาแห่งความสุขค่ะโดยมีตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์นะคะภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดพังงานะคะ YCO จังหวัดพังงาแล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะก็ร่วมถ่ายทอดมุมมองข้อเสนอแนะแต่ละภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะรับฟัง
เสียงพลเมืองกำหนดอนาคตเลือกผู้ว่านะคะโดยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้

0: ใช่สะท้อนความต้องการในประเด็นด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงาก็มีความหลากหลายทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็เป็นการเปิดเวทีให้คนทุกกลุ่มนะคะทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกพื้นที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนปัญหาจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญค่ะในการรับฟังเสียงประชาชนนะคะเพื่อที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และมาร่วมสร้างจังหวัดพังงาแห่งความสุขไปด้วยกันค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นค่ะมาดูในส่วนของกิจกรรมถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดลายผ้าพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมจังหวัดพังงาระดับจังหวัดประจำปี2569ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของการพิจารณากันกรองการประกวดลายผ้าพระราชทานนะคะผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพของผู้ผลิตค่ะผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ช่างทอผ้าให้มีองค์ความรู้และก็ทักษะในการพัฒนาผลิตผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมให้มีคุณภาพได้อย่างมาตรฐานแล้วก็มีลักษณะเด่นมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นะคะให้แก่สินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยค่ะตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมทั้งการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นค่ะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตการเขาเรียกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประเทศค่ะสำหรับจังหวัดพังงานะคะก็มีผู้ประกอบการผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมจากทั้งหมดนะคะ8อำเภอค่ะส่งเข้าประกวดนะคะลายผ้าพระราชทานจำนวน118ผืนนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมจำนวน1ชิ้นค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ที่ผลิตผ้าไทยแล้วก็ช่างหัตถกรรมในพื้นที่ในการสืบสานพระราชดำริผ่านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่านะคะทางคณะกรรมการก็ได้พิจารณาผลงานตามเกณฑ์อย่างรอบด้านค่ะทั้งด้านความสวยงามความครบถ้วนลวดลายความเหมาะสมของการใช้สีความชัดเจนของลวดลายนะคะความคิดสร้างสรรค์และก็การสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นค่ะในส่วนของผลการพิจารณาการกรองในระดับจังหวัดนะคะก็มีผลงานผ้าลายผ้าพระราชทานผ่านเกณฑ์การประกวดจำนวน56ผืนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนของพวกเราค่ะจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานนะคะที่ประจักษ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะก็นำไปสู่การเผยแพร่ในส่วนของอัตลักษณ์ผ้าไทยของเราให้ในพื้นที่อื่นๆได้รับทราบกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่4นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่นะคะที่บริเวณตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยเรือเล็กเรือเล็กนะคะก็บริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ควรงดออกจากฝั่ง เอาไว้ด้วยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือกันนะคะพี่น้องชาวเรือของเรามาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรากันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยค่ะเวลาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่ 30-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะก็แจ้งเตือนในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งกันด้วยนะคะคลื่นลมค่อนข้างที่จะสูงขึ้นในช่วงระยะนี้ค่ะก็เพิ่มความระมัดระวังในการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอรวมไปถึงที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายทั้งจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อำเภอตะกั่วป่ารวมไปถึงพื้นที่จังหวัดระนองกันด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังน้องน้ำฝนในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับน้องน้ำฝนในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อม

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีกนะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tanusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tanusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Nestian Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
5: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มมรวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตาก กาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
7: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
8: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
10: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
11: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในน่านน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
10: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธเปดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
3: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมทุกทิศความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปิดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึงร้อยละ95ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
4: นางสาวพทเลลัสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ95 ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปก่อนมาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
6: พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน มีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
7: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกกต.
8: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
7: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
12: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีธาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีธาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีธาสูงอายุไทยเป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
13: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพกับในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
12: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีธาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
14: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่หนึ่งที่2เนี่ยก็คือญี่ปุ่นจริงไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้องเอสทีเนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนของสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้เป็นท็อป3ด้วยหรือเปล่า
11: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายข้อสดทางช่องวัน31แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ด ทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาธิปสงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่า

0: 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา20:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการ

0: ครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2209098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสอง พื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่1ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hub ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไม่อ้วน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวท.ภูเก็ตเรดิโอนะครับซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและปฏิบัติการครับจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยในวันนี้มีผมจตุพงษ์แก้วใสครับแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับติ๊กครับเราก็เจอกับท่านผู้ฟังนะครับในทุกวันอังคารช่วงบ่ายๆสบายๆ อย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเลยนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราในช่วงที่ขณะออกอากาศอยู่ก็ได้นะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับท่านมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่จะเรียนผ่านรายการของเราก็ยินดีนะครับหรือไม่ก็จะขอบทเพลงเพราะๆนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับวันนี้เรามีบทเพลงมากมายหลายบทเพลงทีเดียวครับที่ครับส่วนที่เองวันนี้มีเรื่องที่จะนำเรียนทุกฝั่งเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ค่ะเป็นข้อมูลสาระดีๆที่เรามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเลยนะคะค่ะแป๊บๆก็สิงหาคมแล้วนะคะพี่เจ
0: ไม่กี่เดือนเป็นที่8ของปีแล้วนะครับ
1: ไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เราก็ยังอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ย
0: ที่พูดนี้หมายถึงว่าเราจะเข้าปฏิทินภัยใช่มั้ยที่พูดถึงนําเนี่ยครับเพราะเรามีปฏิทินภัยอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้เราก็มีการเฝ้าระวังใช่มั้ยคะพี่เจเรื่องของภัยแล้งมั้ยคะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เรามีภัยแล้งมีอุทกภัยนะครับมีภัยด้วย
1: บางพื้นที่ก็มีอุทกภัยนะคะแต่ว่าเหมือนทางโซนแถวอันดามันเราก็จะเริ่มมีความร้อนขึ้นมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: มีฝนบ้างประปรายแต่บางพื้นที่ก็ยังตกหนักอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวเรามีรายงานสภาพอากาศด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ทุกสัปดาห์เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังก็เรื่องของพยากรณ์7วันล่วงหน้านะคะ
0: ค
1: ือ1สัปดาห์มาให้ท่านผู้ฟังเตรียมตัวที่จะต้องเดินทางหรืออะไรได้เตรียมความพร้อมของตัวเองนะคะรวมถึงปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันแล้วก
0: ็
1: สถิติทางถนนนะคะอุบัติเหตุทางถนนก็ต่อด้วยเรื่องของสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ใช่ครับก็เรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มีเรื่องราวที่จะบอกเล่า90นะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยต่างๆก็โทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับเราก็จะเป็นสื่อกลางให้นะครับหรือจะขอเพลงเข้ามาก็ได้นะครับอีกครั้งนึงครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับแต่ถ้าต้องการขอความช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยอันนี้ต้องโทรอะไรครับครับ
1: ถ้าเกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือภัยใดๆนะคะก็แจ้งมาเราได้นะคะ1784นะคะเบอร์ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหรือท่านฟังต้องการที่จะรับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเรานะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับของระบบโทรศัพท์มือถือนะครับชื่อว่าอะไรนะไทย disaster alert นะครับไทย disaster alert นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับไทยก็ THAI Thai disaster DISASTER นะครับแล้วก็ alert ก็ ALERT นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปของรายการเราก็จะมีรายละเอียดมาแจ้งในทุกฝั่งในเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับรอสายจากท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการสัก2เพลงนั้นเช่นครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสวทภูเก็ตสถานีแห่งนี้นะครับก็ท่านฟังหลายท่านนะครับก็เป็นแฟนรายการของเราอยู่กันมาตั้งนานมากแล้วนะครับรายการของเรานะครับเมื่อกี้เราก็จัดขึ้นมาปีนี้ก็เป็นป
1: ี
0: ที
1: ่
0: 6แล้วนะครับ
1: เราก็
0: อย
1: ู่ทั้งฝั่ง
0: ยังฮะยังไม่เกษียณครับยังหน้าตายังหล่อๆอยู่นะครับ
1: รายการน
0: ี้
1: จะอย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู
1: ้ฟังจนกว่าเราจะเกษียณ
0: ใช่ท่านฟังก็นะครับติดตามรายการกันขึ้นมานะครับนะครับเรามีเขาเรียกอะไรนะแฟนรายการนะครับที่อยู่ไกลที่สุดนะครับที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับก็โทรเข้ามาอยู่เป็นประจำนะครับก็บอกเล่า90โทรผ่านไลน์เข้ามานะครับก็มีไลน์เข้ามานะไลน์ก็เป็นไลน์แอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นไลน์ของผมก็ JAY8066นะครับก็สามารถแอดไลน์โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างท่านฟังที่อยู่ที่ออสเตรเลียนี่ก็โทรเข้ามานะครับก็ทำให้เราทราบว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลียนี่ก็เป็นของช่วงฤดูหนาวครับทุกทีครับก็จะได้ความรู้ครับเราเนี่ยอยู่ทางซีกโลกเหนือใช่ไหมครับก็จะเป็นช่วงของฤดูอะไรครับช่วงนี้ถ้าเป็นของฝั่งยุโรปของเขาเนี่ยก็จะเป็นฝั่งก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนใช่ไหมครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทางโน้นจะเป็นซีกโลกใต้ฤดูก็จะตรงกันข้ามกันทางโน้นก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับเป็น
1: ถ้าเป็นทางบ้านเราตอนนี้เขาว่าเป็นช่วงของโลซีซันนะ
0: โลซ
1: ี
0: ซัน
1: ก็เป็นช่วงฤดูฝน
0: ใช่เราก็จะสังเกตว่ามีท่องเที่ยวเข้ามาเราค่อนข้างน้อยเพราะว่าบ้านเขาอยู่สบายครับที่เป็น
1: อ
0: ากาศร้อนก็คือร้อนไม่ใช่ว่าร้อนแบบร้อนเปี้ยงๆนะอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็13องศาหน้าร้อนอ่ะร้อนเย็นสบายใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของภัยก็โทรที่1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้น้องติ๊กก็มีเรื่องที่จะเรียนทุกฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับ
1: ค่ะพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ7วันล่วงหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันจันทร์เมื่อวานนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ 3-9 สิงหาคมนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะในช่วงวันที่4567นะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 8-9 นะคะปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะคะในช่วงวันที่ 3-4-5 ก็คือเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนในช่วงของวันที่6 7 8 9นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง35องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่3ถึง9สิงหานี้เลยนะคะทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่ง6ถึง9สิงหาฝั่งอันดามันเราเนี่ยงดทั้งอาทิตย์เลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ับจะเห็นว่าพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกถึงว่าคลื่นสูงมากกว่า4เมตรด้วยนะคะ
0: คลื่นสูงมากนะครับถ้า4เมตรเนี่ยครับครับทางที่เราติดเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า 4-7 เนี่ยของสัปดาห์นี้นะครับมีฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ 60-70% แล้วก็ขึ้นสูงมากนะครับก็อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก็ให้ติดตามข่าวสารเรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับจากหน่วยงานของราชการนะครับโดย เฉพาะง่ายที่สุดเลยครับจากศูนย์ปภ.เราก็มีนะครับที่ครับหรือไม่ก็จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือเขาเรียกอะไรนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีประกาศลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นวันนี้ก็มีประกาศที่น้องติ๊กอ่านไปเมื่อสักครู่ก็มีประกาศแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะประกาศอีกนะครับอีกฉบับใหม่นะครับโดยประกาศวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 5:00 นนะครับเวลาในการก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้นะครับซึ่งการติดตามพยากรณ์อากาศนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเองนะคะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยประจำจังหวัดทุกจังหวัดใช่ไหมพี่เจเราก็มีการซ้อมกันนะคะก็คือมีการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องอุทกภัยด้วยนะคะอุทกภัยดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเมื่อวานพี่เจก็เพิ่งไปประชุมของจังหวัดภูเก็ตมานะคะก็คือทุกจังหวัดที่ใน5จังหวัดอันดามันของเราก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือด้านอุทกภัยไว้แล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะมีแผนรองรับอยู่แล้วโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตเราเป็นส่วนสนับสนุนหลักเลยนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ใช่ไหมคะพี่เจ
0: ก็โดยวิธีการทำงานของพวกเราว่างั้นเถอะนะครับเมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนอย่างนี้อย่างพยากรณ์อากาศที่น้องติ๊กเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เราก็นำข้อมูลเหล่านี้ครับมาประมวลนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดภัยอุทกภัยบ้างหรือไม่นะครับถ้าคิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับโดยทางจังหวัดเนี่ยในจังหวัดที่เราดูแลอยู่ครับ5จังหวัดก็คือภูเก็ตพังงากระบี่และหนองตรังครับก็จะเรียกประชุมนะครับเขาเรียกว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับก็จะเรียกหน่วยงานที่ต่างๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการชี้จุดนั่นเองครับชี้เป้าคำนิยมตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับชี้เป้าว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเสี่ยงมาแล้วเสี่ยงน้ำท่วมเสี่ยงอุทกภัยอย่างเงี้ยเรามีภาษาพูดก็คือว่าท่วมซ้ำซากประมาณนี้เสี่ยงท่วมซ้ำซากเราก็จะเฝ้าระวังพื้นที่นั้นเป็นพิเศษนะครับนอกจากเฝ้าระวังแล้วนะครับเราก็มีการเตรียมนะครับเตรียมบุคลากรของเรานี่แหละครับเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งของจังหวัดเองของศูนย์เขตแล้วก็เตรียมทรัพยากรกู้ภัยนั่นเองครับเราก็จะตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลาว่ามันพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะออกปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีครับอันนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของพวกเราครับ
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะที่ร่วมบูรณาการงานร่วมกันนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมีหลายหน่วยงานในพื้นที่นะคะทั้งภาคเอกชนด้วยนะคะเจทั้งภาครัฐทั้งเอกชนใช่ไหมคะ
0: ที่
1: เราจะทำงานร่วมกันในการในการเกิดเหตุภัยนะคะเรามีการเตรียมความพร้อมก็คือเรามีแผนรองรับอยู่แล้วนะคะก่อนการเกิดภัยแล้วก็เตรียมรับมือในระหว่างภัยนะคะก็คือการสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะคะมีประสบการณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะรวมถึงหลังจากการเกิดเหตุด้วยนะคะรวมไปถึงการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติด้วยใช่ไหมคะพี่เจ
0: ใช่อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับเราก็ทำตลาดเบ็ดเสร็จครบทั้งวงจร
1: เราไม่ได้ทำอยู่กลุ่มเดียวนะคะเราม
0: ี
1: เครือข่ายมีเพื่อนเยอะแยะนะคะรวมถึงภาคเอกชนด้วย
0: แล้วมีมิสเตอร์เตือนภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ครับ
1: ภาคสังคมภาคประชาชน
0: นะครับ
1: คอยเตือนให้นะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือนะคะรวมถึงการดูแลเยียวยาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะวิธีปฏิบัตินะครับกรณีเกิดภัยของเราต้องพยายามให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วครับที่ครับก็เรียนฝากท่านฟังที่อยู่บางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความต้องการหรือความช่วยเหลือหรือเกิดภัยเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านรีบแจ้งอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราจะไปปรากฏตัวครับอย่างรวดเร็วครับพร้อมเครื่องจักรกลครับใกล้สุดครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับหรือไม่ก็เป็นอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือโทรเข้ามาที่1784นะครับโทรฟรี24ชั่วโมงซึ่งเป็นออนไลน์สายด่วนของเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนของประเทศไทยนะครับใช้หมายเลขเดียวกันได้หมดเลยครับก็คือ1784เช่นอยู่ทางภาคเหนือก็หมุน1784ก็จะไปเข้าที่ศูนย์ภาคเหนือถ้าอยู่ทางใต้ครับหมุน1784ก็จะเข้ามาเขตทางภาคใต้อย่างนี้แหละครับปกติแล้วก็จะโอนสายมายังจังหวัดที่เกิดเหตุครับงั้นท่านฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับก็อุ่นใจได้เลยนะครับปปของเรานะครับอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับช่วงนี้เดี๋ยวนะครับรอสายจากท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับในช่วงพักเบรกฟังเพลงนะครับช่วงนี้เราก็ไปฟังเพลงจากท่านฟังที่ขอเข้ามาสัก2เพลงครับ
1: ค่ะ

0: กลับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงที่3ของรายการปภ พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งรายการของเราก็ออกอากาศทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเคส18ภูเก็ตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับบางทีก็ได้รายงานทุกฝั่งในเรื่องของพยากรณ์อากาศใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่ะเราก็ยังมีข้อมูลที่สำคัญอีกนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของ
1: ปริมาณน้ำ
0: ในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่5จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่เราดูแลอยู่ครับ
1: ค่ะก็มีฝนก็ต้องมีน้ำนะคะแล้วก็มาดูว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันช่วงนี้มีฝนตกแล้วตอนนี้น้ำในอ่างเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 101.47% นะคะ
0: น้ำล้นอ่างแต่อันตรายไม่อันตรายเนาะ
1: ไม่เสียวนะคะไม่เยอะนะคะต่อไปอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 100.94%
0: เต็มอ่างเช่นเดียวกันครับ
1: อ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 51.48%
0: ครึ่งอ่างของคลองแห้งนะครับ
1: อ่างเก็บน้ำบางกำปัดนะคะ 74.63% นะ
0: 74ก็3ส่วน4ของอ่างเนาะ
1: ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 59.10%
0: 59ก็ถือว่าครึ่งอ่างก็ยังได้อยู่นะครับของกระบี่ครับทั้ง5อ่างเลยนะครับ
1: ค่ะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 80.39%
0: นี่เกือบเต็มเลยนะครับผู้เตยนะครับ
1: ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองสายขาวนะคะ 54.58%
0: ขึ้นอ่างเหมือนกันครับ
1: อ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 55.91%
0: ก็ขึ้นอ่างเช่นเดียวกันครับจังหวัดตรังทั้ง3อ่างนะก็ยังไปได้อยู่ครับติ๊กครับ
1: แล้วก็ต่อด้วยจังหวัดระนองนะคะคลองหาดซ่อมแป้นค่ะ 100.61%
0: แสดงว่าฝนหนักนะก็ระนองนะครับน้ำเยอะมากเลยนะครับเต็มอ่างเช่นเดียวกัน
1: ฝนตกเยอะนะคะ
0: ค่
1: ะจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 45.31%
0: อันนี้ค่อนข้างจะปิ่มครึ่งอ่างเน
1: า
0: ะ
1: อ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 60% ค
0: ่
1: ะ
0: 60
1: อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 65.02%
0: ปกติว่าครึ่งอ่างนะครับของทางภูเก็ตทั้ง3อ่างภูเก็ตมีปริมาณที่มีปริมาณการใช้น้ำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามีทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่ภูเก็ตเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ได้โลซีซั่นเลยนะครับติดกับเพราะว่าแถวบ้านพี่นี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับซื้อของในร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนตอนดึกๆนี่ยังต้องแย่งกันเลย นะครับ
1: เนี่ยก็ภูเก็ตเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นน้ำเต็มอ่างนะคะใหญ่ก็จะปริมาณสูงสุดก็อยู่แค่90กว่าเองนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าจริงๆแล้วคือก็อย่างที่พี่เจบอกนะคะว่าเรามีผู้อาศัยเยอะนะคะ
0: ค
1: มีเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการใช้น้ำก็จะเยอะด้วยนะคะฉะนั้นเราก็พูดกันทุกสัปดาห์เรื่องของมาตรการประหยัดน้ำด้วยนะคะ
0: ค
1: ทำไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอย่างน้อยก็ประหยัดในเงินในกระเป๋าได้ด้วยนะคะการประหยัดน้ำเนี่ยนะคะ
0: ครับเรื่องน้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับและอยู่ในความสนใจของท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าเราจะขาดน้ำไม่ได้ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับเรื่องของเพื่อการเกษตรด้วยนะครับเราเลี้ยงสัตว์เราทำปศุสัตว์เราทำประมงต่างๆจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งสิ้นนะครับที่เมื่อเราทราบปริมาณข้อมูลของน้ำก็จะวางแผนได้ถูกต้องนะครับอย่างงานปภของเราเองเนี่ยเราก็มีทั้งในงานของเชิงป้องกันแล้วก็บรรเทาเราไม่ได้บรรเทาอย่างเดียวนะครับที่ครับเรามีในเชิงป้องกันด้วยอย่างเช่นในบางแห่งเนี่ยครับถ้าแหล่งน้ำตื้นเขินใช่ไหมครับไม่มีน้ำอย่างนี้นะครับเราก็ไปขุดลอกนะครับไปขุดลอกขุดสระต่างๆหรือขุดลอกพวกอะไรทั้งสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในลำคลองนะครับในหนองในบึงอย่างเงี้ยเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกนะครับในช่วงหน้าฝนอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั่นถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็เลยได้นำเรียนมาท่านฟังในรอบนี้ด้วยนะครับ
1: สถิติน้ำเนี่ยเราเก็บกันทุกวันอยู่แล้วนะคะ
0: ค
1: เพื่อจะดูว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นอย่างไรเพราะมันเกี่ยวเนื่องตั้งแต่เรื่องของอุทกภัยจนถึงภัยแรงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลสถิติน้ำเนี่ยเราเอามาจากกรมชลประทานนะคะทุกวันเลยนะคะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตก็เฝ้าระวังนะคะดูแลเรื่องนี้กันอยู่ตลอดนะคะ
0: ค
1: เราอีกเรื่องนึงที่เราก็ลืมไม่ได้ทุกสัปดาห์ที่เรามานำเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็เตือนกันทุกสัปดาห์เลยนะคะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะเป็นสถิติอุบัติเหตุที่เราเอามาแค่วันเดียวก็คือเมื่อวานนี้นะคะมานำเรียนท่านผู้ฟังแค่ทีละครั้งเองนะคะจริงๆมีสถิติอุบัติเหตุทุกวันเลยนะคะ แต่เราก็อยากให้มันลดลงนะคะก
0: ็
1: พยายามพูดกันทุกสัปดาห์เรื่องของประเด็นทางถนนเนี่ยว่าทำไงให้มันลดลงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต

0: นะคะเมื่อวานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น24รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนะคะ36รายคือบาดเจ็บนะคะไม่เสียชีวิต1รายค่ะจังหวัดพังงามีผู้บาดเจ็บ11รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานวันเดียววันจันทร์โรงเรียนเปิดนะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น117รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดระนองเมื่อวานไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะก็คือไม่มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะเมื่อวานวันเดียวรวมผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะคะของ5จังหวัด188รายเสียชีวิต1รายค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับใช่ครับวันเดียวนะครับเราเองก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อให้ขอความร่วมมือเนาะที่จะทำให้สถิติของอุบัติเหตุทางถนนนะครับทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนี่ลดลงนะครับถ้าเป็นศูนย์ได้นี่จะดีมากทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็มารณรงค์กันอย่างนี้แหละครับทุกสัปดาห์เลยนะครับ
0: จริงๆแล้วบางทีผู้บาดเจ็บเรามองว่าผู้บาดเจ็บ117รายของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยโอ้ผู้บาดเจ็บเยอะ117รายแต่เราอย่าลืมนะคะ117รายเนี่ยเราอาจจะมีผู้ป่วยหนักนะคะที่ว่าอยู่ห้องไอซ
1: ียูใช
0: ่ไหมใช่ค่ะที่จะเป็นผู้ป่วยหนักแล้วก็พออีก 2-3 วันบางทีเราอาจจะต้องกลายเป็นศูนย์เป็นผู้เสียชีวิตไปก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเรามีแต่ผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะบางทีอุบัติเหตุเนี่ยพอว่าบางคนต้องพักรักษาตัวนะคะพอเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเกิดซึ่งความสูญเสียนะคะดังนั้นเนี่ยเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเลยนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะคะ
1: ค่ะก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับที่ทุกที่เรียนท่านผู้ฟังก็คือวันนี้วันที่เรารายงานไปนี่ก็เป็นผู้บาดเจ็บแต่ว่าเราไม่ได้วันนั้นพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้อาจจะเป็นผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอาการค่อนข้างจะโคม่า ก็เจออยู่หลายรายเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามก็เรียนฝากท่านผู้ฟังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับก็เคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็มีน้ำใจนะครับต่อผู้ที่ใช้ถนนใช้รถร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักทีเดียวนะครับเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนั่นเองนะครับนี่ครับครับช่วงนี้เราเหลืออีก13นาทีเนาะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงอีกสัก2เพลงเนาะแล้วก็กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยู่กับเราก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดไปเครื่องอื่นนะครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับรายการปปปประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับช่วงนี้ก่อนที่จะจากกันไปน้องติ๊กก็จะมีสาระดีๆที่เรียนท่านฟังอีกสักนิดหนึ่งครับ
1: เวลามันเร็วเหลือเกินนะคะ1 ชั่วโมงนะคะท่านผู้ฟังก็ฟังเพลงพบๆไปด้วยได้ข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีฝนนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องนึงที่ต้องระวังเหมือนกันก็คือเรื่องของอัคคีภัยนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเองที่เรื่องของไฟฟ้านี่ก็สำคัญนะคะอัคคีภัยเดี๋ยวป้องกันได้นะคะถ้าเราได้รู้วิธีอย่างถูกต้องนะคะก็คือการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของท่านนะคะแล้วก็การใช้พวกปลั๊กพ่วงที่มีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในบ้านนะคะแกก็ให้ระมัดระวังพิเศษหากประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟนะคะเป็นข้อมูลสาระดีๆแล้วก็เรื่องของอย่าลืมถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยนะคะแล้วก็สายด่วนไฟฟ้าก็คือ199นะคะสำหรับกรณีที่เกิดอัคคีภัยนะคะแต่ว่า1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็โทรได้นะคะ
0: โดยสรุปแล้วที่เรียนท่านผู้ฟังก็คือมีสติเนาะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก่อนออกจากบ้านนะครับก็สำรวจสักนิดนึงนะครับว่าเราได้ถอดปลั๊กอะไรต่างๆเรียบร้อยหรือยังโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนเช่นพวกกระติกน้ำร้อนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอันตรายมากหรือเตาไฟฟ้านะครับเราก็ต้องถอดปลั๊กอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับรวมทั้งหากเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้มีเขาเรียกอะไรนะครับอุปกรณ์ในการดับเพลิงต่างๆไว้ทั้งดับเพลิงนะครับที่จะเป็นสีไม่เหมือนกันครับที่ครับเราจะมีสีแดงมันมีสีเขียวด้วยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าลักษณะการใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามีสาระน่ารู้เรื่องของทางดับเพลิงมาเรียนทุกฝั่งนะครับว่าสีแดงใช้กรณีไหนสีเขียวใช้กรณีไหนแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วไม่ทันแล้วนะครับว่าติดตามกันต่อไปในวันอังคารหน้านะครับท่านฟังครับครับท่านฟังครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตวิดีโอซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายการของเรานะครับก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับซึ่งรายการของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับน่าจะขอเพลงและให้ความคิดเห็นต่างๆนะครับก็นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมทั้งเราทั้ง3คนครับผมน้องติ๊กแล้วก็น้องดีเจครับต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งหรือหม่นอุดมพรรายงาน
2: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตเหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
10: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตรังสิวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนคาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดด้วยการพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิต เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดคยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัย
16: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @ 489-haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
19: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชิปอินทางสวทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะจะเจอผู้ฟังกันในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลาดีๆ 14:10 น.โดยประมาณจนถึง 15:00 น.นะคะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่4 สิงหาคม 2569กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับรายการปภพบประชาชนนะคะซึ่งทางทีมงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มาพูดคุยถึงเรื่องภัยพิบัติในช่วงที่ตอนนี้มีการประกาศราคาว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นอาจจะประสบในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่3ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ฝากผู้ฟังผู้ชมค่ะเตรียมตัวในการเดินทางด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนด้วยแล้วก็มีลมมรสุมเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากในการดูแลทุกเส้นทางด้วยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าโดยสารหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกพานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าพกร่มพกเสื้อกันฝนนะคะเพื่อที่จะให้การเดินทางนั้นเราปลอดภัยทุกเส้นทางและปลอดภัยทุกสถานการณ์ค่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ารายการอนามัยชิปอินนะคะนำหลากหลายเรื่องราวทีเดียวค่ะมาชิปอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะอยู่กันในวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันนี้ก็โหหลายเรื่องราวค่ะที่จะหยิบยกชิปอินที่น่าติดตามมาให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบแล้วค่ะใครที่เป็นแฟนรายการน้ำมันชิปอินอย่าลืมนะคะเราจะเจอกันได้ผ่านคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz และยังคงมีทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอด้วยนะคะส่งข้อความทักทายกันมาได้นะคะทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอในรายการน้ำมันชิปอินส่งทิ้งทักทายกันในช่องทางคอมเมนต์นั่นแหละค่ะใครที่เจออะไรหรือว่าพื้นที่ไหนฝนตกฟ้าร้องหรือแดดออกอะไรยังไงก็ส่งทักทายกันเข้ามาได้นะคะพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของอนามันชิคอินค่ะ

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ In the rhythm of the seaThe spirits of Thailand come alive. Who get reflect the chimes of Thai culture, gentle, grateful, and warm. A place where traditions are honored and diversity is embraced. Live, lifestyle, and story woven together in harmony. From local ways of life to a world that meets here as one. Who get is where differences become beauty.And Thai charm shines through every connection.

าคุณอยู่เฉยๆแล้วมีคนโทรมาให้คุณโอนเงินออกไปหยุดคิดก่อนในความเป็นจริงแล้วโอกาสทางการเงินไม่เคยเริ่มจากการโอนเงินไปก่อนทุกวันนี้คนจำนวนมากหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยลืมไปว่าโลกออนไลน์สร้างภาพลวงตาได้มากกว่าที่คิดมากกว่า 80% ของเหยื่อเสียเงินภายใน1ชั่วโมงหลังรับสายเพราะณขณะนั้นสมองเชื่อไปก่อนแต่ยังไม่ทันได้คิดคนที่โอนแล้วแทบจะไม่มีใครได้เงินคืนเลยเนื่องจากเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ไม่มีตัวตนไม่มีร่องรอยติดตามไม่ได้และไม่มีใครช่วยคุณได้ทันในยุคที่ความเร็วเป็นอาวุธของคนร้ายยิ่งคุณรีบยิ่งคิดไม่ทันเพราะงั้นหลังจากรับสายหยุดคิด 45-60 นาทีเพื่อพิจารณาว่าสายที่ได้รับมีตัวตนหรือไม่จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจคิดก่อนโอนเพราะโดนแล้วมันไม่ได้คืน

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz
4: ค่ะคุณฟังอยู่ในรายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะคุณฟังคะเมื่อสักครู่ละค่ะแล้วก็ช่วงต้นรายการก็บอกแล้วว่าตอนนี้คงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมานะคะแล้วก็ทางจังหวัดภูเก็ตเองโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าในส่วนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวมแล้วค่ะก็ได้มีการสั่งกำชับทุกอำเภอรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะคะบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังรวมไปถึงสถานการณ์ดินโคลนถล่มด้วยนะคะในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลนะคะเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องเข้าไปช่วยเหลือและก็ปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงค่ะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการคาดการณ์พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะคะจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงค่ะนอกจากนั้นก็จะต้องแจ้งแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเดินเรือนะคะรวมถึงชาวประมงด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนของหน่วยงานราชการแล้วก็การใช้เรือหรือว่าออกเรือนั้นต้องเป็นไปตามประกาศอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อไม่เสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีฝนฟ้าไม่ได้ตกบนบกเนาะมันอาจจะไปอยู่กลางทะเลก็เดินทางไปแล้วอาจจะมีฝนตกกลางทะเลแล้วก็เกิดพายุได้เหมือนกันนั่นคืออันตรายนะคะอันตรายที่การช่วยเหลืออาจจะไม่ได้ทันท่วงทีแบบวินาทีต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกเรืออยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของหน่วยงานทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะหากพี่น้องประชาชนผู้ประสบเหตุนะคะประสบกับสถานสาธารณภัยก็สามารถแจ้งได้ที่1784ค่ะสายด่วนนิรภัยตลอด24ชั่วโมงยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ทุกคนนั้นเฝ้าระวังแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวค่ะผู้ฟังค่ะเพราะว่าบริเวณริมชายหาดเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดดูแลอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะให้เชื่อฟังด้วยพื้นที่ชายหาดจุดไหนที่ปักธงแดงอย่าเสี่ยงลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีและอาจจะส่งผลต่อชีวิตด้วยความเสียหายเหล่านั้นค่ะไม่ได้กระทบแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่มันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตด้วยอยากจะให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะร่องน้ำในพื้นที่ริมชายหาดของจังหวัดภูเก็ตนั้นมีหลายร่องน้ำเลยทีเดียวและอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไล่กัดประจำชายหาดก็จะทราบแล้วก็จะรู้ดีว่าล่องน้ำไหนอันตรายล่องน้ำไหนควรเล่นหรือไม่ควรเล่นถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติอยากจะให้ฟังเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าอันตรายต่อชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถเรียกคืนมาได้ยังไงก็แล้วแต่ฝากด้วยนะคะการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทุกมิติของทางจังหวัดจะได้รับความปลอดภัย 100% หรือความเชื่อมั่นเต็มร้อยหรือไม่นั้นอยู่จากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยค่ะนั่นคือความห่วงใยในช่วงนี้นะคะที่มีการสั่งยกระดับเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้ค่ะผู้ฟังคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็เดินหน้าค่ะยกระดับความปลอดภัยในทุกมิติเลยทีเดียวลงไปติดตามนะคะการปรับ รุงอุโมงค์ทางลอดในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชวนรินทร์เกิดสมนะคะก็ได้นำทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าที่แขวงทางหลวงภูเก็ตนะคะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขนะคะขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็หลายหน่วยงานค่ะลงไปติดตามการเดินหน้าปรับปรุงไฟส่องสว่างแล้วก็ความปลอดภัยของอุโมงค์ทางลอดนะคะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตท่านผู้ว่ากล่าวนะคะว่ามีอุโมงค์ทางลอดอยู่ที่ประมาณ5จุดด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มีการยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่อุโมงค์มีการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างนะคะแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของอุโมงค์ในการปรับปรุงต่างๆนั้นจะต้องใช้ในช่วงเวลากลางคืนค่ะแล้วก็ต้องเร่งเปิดพื้นที่การจราจรให้กับพี่น้องประชาชนใช้งานต่อในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นมีช่วงเวลาสั้นๆในการใช้ช่วงเวลาในการปรับปรุงพื้นที่เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความล่าช้าได้แต่ท่านก็เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบนั้นดำเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุดและเป็นไปตามสัญญาจ้างให้ได้เร็วที่สุดด้วยค่ะโดย2จุดที่เหลือนะคะตอนนี้ยังคงมี2จุดที่เหลือแล้วก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรผ่านอุโมงค์ทางลอดทาง5จุดของจังหวัดภูเก็ตโดยวันนั้นเนี่ยท่านลงไปที่บริเวณทางลอดแยกต่างระดับ3กองหรือว่าบริเวณโลตัส3กองนั่นเองนะคะท่านก็สั่งกำชับเลยทีเดียวว่าทุกอย่างต้องเดินเครื่องเพื่อความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ท่านพูดถึงข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุหรือว่าสถิติอุบัติเหตุในช่วง6เดือนแรกของปี2569ค่ะคุณผู้ฟังคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุจำนวนถึง110รายด้วยกันค่ะทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของมาตรการลดอุบัติเหตุนะคะมีการประชุมคณะทำงานอย่างเข้มข้นเป็นประจำโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะก็เน้นย้ำในเรื่องของการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณฟังถ้าเราฟังแล้วคำว่าวินัยจราจรค่ะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสร้างวินัยจราจรด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดค่ะนอกจากนั้นค่ะผู้ฟังค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการสั่งเพิ่มความเข้มงวดค่ะเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณสะพานสารเสนค่ะใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะคะก็จะทราบกันดีว่าทำไมถึงต้องยกระดับเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารเสนนะคะเพราะว่าความเจตนาของบางท่านนะคะในการที่จะมาประชดหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถึงชีวิตเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นท่านเองก็บอกว่ามันก็ไม่ห้ามไม่ได้แต่เราก็ต้องป้องกันในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวล่าสุดมีการจัดชุดสายตรวจประจำการค่ะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็เข้มงวดกับผู้ที่สัญจรหรือว่าผู้ที่มีเป้าหมายนะคะที่จะมากระทำในส่วนของบริเวณพื้นที่สะพานสารสินนะคะก็ฝากทางเจ้าที่ตำรวจชุดสายตรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจเอ่ยหรือว่าพวกหรือว่าขออภัยค่ะหรือว่าในส่วนของเจ้าที่แขวงทางหลวงเองค่ะก็ต้องมีชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็วนี่แหละค่ะเพื่อที่จะป้องปรามเฝ้าระวังนะคะไม่ให้เกิดเหตุบริเวณพื้นที่สะพานสารสินจากนั้นท่านก็บอกว่าต้องมีการยกระดับค่ะตอนนี้จังหวัดภูเก็ตโดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะนำโดยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขขมมีโครงการภูเก็ตไอค่ะที่มีการติดตั้งกล้องอัจฉริยะหรือว่ากล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตโดยมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนค่ะทั้งท้องถิ่นภาคเอกชนพี่น้องประชาชนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะแบบอัจฉริยะเนี่ยถึง700กว่าตัวแล้วครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ก็มีการยกระดับไปเฟสที่2ค่ะเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจุดเสี่ยงให้มากที่สุดเป็นการติดตามสถานการณ์นะคะและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์การทำงานความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับสากล นะคะติดอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความปลอดภัยต้องมาเป็น1นะคะให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะว่านักท่องเที่ยวเองไม่ได้มีเพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการเลือกท่องเที่ยวในพื้นที่ผู้ฟังคงจะติดตามกันแล้ว พื้นที่ไหนที่มีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจะเลือกหรือว่าปักหมุดหมายไว้เป็นอันดับต้นๆในการพิจารณาเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในการยกระดับความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ตค่ะเรายกระดับครอบคลุมทุกมิติเลยทีเดียวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวปลอดภัยระดับสากลค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในการยกระดับความปลอดภัยในทุกมิติมีบางช่วงบางตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้เดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนนี้กันแล้วก็พักกันสักครู่เดียวค่ะ
5: ครับตอนนี้มันจะมีในเรื่องของการจราจรที่ต้องการจะให้มีการลื่นไหลมากขึ้นนะครับก็จะมาดูในเรื่องของการจัดการจราจรว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้รถติดขัดนะครับขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการยูเทิร์นนะครับช่องยูเทิร์นหัวโตเนี่ยตอนนี้ได้ผลแต่ทำอย่างไรที่จะให้จุดที่ยังติดขัดอยู่เนี่ยมีการคล่องตัวมากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในอุโมงค์ลอดนะครับที่เรามีอยู่5อุโมงค์ด้วยกันนะครับก็จะมีที่แยกสนามบินนะครับแล้วก็บางคูนะครับแล้วจุดที่ยืนนี้ก็คือที่3กองรวมทั้งที่ตรงดาวรุ่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ5แยกฉลอง5จุดด้วยกันใน5จุดนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของแสงสว่างและก็ระบบสูบน้ำขณะนี้ระบบสูบน้ำของเราเนี่ยเราแก้ไขหมดแล้วนะทุกจุดนะครับแต่ในเรื่องของไฟแสงสว่างก็ยังมีอีก2จุดที่ต้องดำเนินการซึ่งจุดนี้ที่เรามาดูเนี่ยขณะนี้เนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่นะครับและคาดว่าจะเสร็จภายใน10วันนะฮะในขณะเดียวกัน5แยกฉลองเนี่ยก็จะเสร็จอีกภายในสักครึ่งเดือนนะฮะก็จะดำเนินการเสร็จในเรื่องไฟแสงสว่างครบทั้ง5จุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของความล่าช้านะฮะทั้ง2จุดนี้จริงๆแล้วเรามีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าเราจะทำงานได้ประมาณสักช่วง3ทุ่มจนถึงตอนเช้าก็ประมาณก่อน6โมงเช้าเนี่ยเราต้องหยุดละเพราะว่าการจราจรคับคั่งนะฮะเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของเราก็คือเรื่องการทำงานที่จะต้องทำงานในช่วงยามวิกาลนะและมีเวลาจำกัดนะเพราะฉะนั้นการเริ่มงานก็จะเริ่มกลางคืนนี่คือปัญหานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะไม่เกินวันที่20ก็คาดว่าเราจะดำเนินการแล้วเสร็จครับมันมี2ประเด็นนะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยขณะนี้เนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราดูในเรื่องความปลอดภัยนอกจากการจราจรจะให้มีความคล่องตัวนะครับเราดูในเรื่องของความปลอดภัยในการจราจรด้วยก็คือทั้งการใช้รถใช้ถนนเนี่ยตอนนี้มันมีประเด็นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอุบัติเหตุของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตอนปี2549เนี่ยนะจะมีผู้เสียชีวิตปีหนึ่งประมาณ300คนนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตลดลงประมาณครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ149คนนะฮะทั้งปีทั้งจังหวัดนะครับแต่ในปี2569เนี่ยเราดูครึ่งปีเนี่ยตัวเลขครึ่งปีเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะฮะเราก็กำลังดูว่าทำอย่างไรที่จะให้ลดลงในช่วง6เดือนถัดจากนี้นะครับจนถึงธันวานะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยตอนนี้มัน110คนละ110คนถ้าอีก6เดือนรวมเนี่ยมันก็200กว่าเพราะฉะนั้น200กว่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จากปีที่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นสูงมากนะฮะอันนี้ก็จะมีมาตรการในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหตุที่เกิดขึ้นในเขตทางหลวงของจังของเรานะฮะก็คือการที่มีผู้มากระโดดน้ำที่สะพานเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยผมให้มีสายตรวจนะฮะในการที่จะคอยตรวจดูพฤติกรรมนะฮะเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดตอนขาเข้านะฮะแล้วก็ที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรามีภูเก็ตไอนะฮะก็จะเอาข้อมูลเข้าไปในภูเก็ตไอก็คือ CCTV ที่เรามีกล้องอยู่ทั้งหมด700กว่ากล้องเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้นอกจากนั้นจะใช้เครือข่ายรวมทั้งสายตรวจของกรมทางหลวงและที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเรามีหมวดท่าจะใช้อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วและเดี๋ยวจะสนที่กำลังครับ

0: ี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาส

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงสุดท้ายของอนามันเช็คอินวันนี้ค่ะโอ้ต้องยอมรับในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องที่การทบทวนหรือว่าการอุทธรณ์นะคะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพี่น้องประชาชนละค่ะก็มีการเปิดให้บริการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเลยทีเดียวค่ะที่ต้องไปตรวจสิทธิ์หรือว่าไปเช็คในเรื่องของกรรมสิทธิ์ครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์นี่ละค่ะทางด้านขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านอัชชาบัวจันทร์ค่ะผู้ฟังค่ะก็ให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อมวลชนเหมือนกันว่าทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะเปิดให้บริการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการถือครองหรือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถเข้าไปตรวจแล้วก็แจ้งปัญหาหรือว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขายรถไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือรถเสื่อมสภาพไปแล้วแต่ไม่ได้ไปแจ้งเลิกใช้งานหรือว่ารถถูกไฟแนนซ์ยึดค่ะแล้วก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกเหนือจากนั้นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาค่ะคุณฟังค่ะมีบางท่านพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยให้ชื่อญาติพี่น้องเพื่อนไปใช้ซื้อรถค่ะโดยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองจริงตรงจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่สามารถนำหลักฐานนะคะไปยื่นต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังในการที่จะประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกค่ะผู้ฟังคะก็ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ให้มีการสอดคล้องกับสภาพการครอบครองรถที่แท้จริงด้วยนะคะอย่างเช่นรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20 ปีรถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานเกิน

0: 15ปีรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน30ซีซีไม่เกิน2คันที่มีอยู่ระหว่างการผ่อนชำระนะคะจะไม่เป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็อีกทั้งการค้างชำระภาษีรถก็ไม่ใช่เงื่อนไขในการพิจารณาตัดสิทธิ์แต่อย่างใดแต่อยากให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการทบทวนหรือว่ายื่นกับกระทรวงการคลังในการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปแจ้งข้อมูลไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้นะคะซึ่งเปิดอำนวยความสะดวกให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่แหละค่ะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตอาคาร3ชั้น2นะคะเปิดให้บริการในช่วงของเวลาราชการค่ะ 8:30 นาทีจนถึง 16:30 นาทีทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดต่อเนื่องค่ะและการยื่นคำการยื่นการไปยื่นตรวจสอบเหล่านี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะและสามารถยื่นได้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเป็นการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามกระบวนการขั้นตอนของกระทรวงการคลังด้วยนะคะไปฟังเสียงท่านขนส่งจังหวัดภูเก็ตพูดในเรื่องนี้สักเล็กน้อยค่ะ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการที่จะตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ของรถนะครับจากการที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ให้สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับไม่ว่าท่านจะมีลำเนาอยู่ที่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเราก็เปิดให้บริการในการที่จะตรวจสอบนะครับในวันธรรมดาทุกวันแล้วก็รวมถึงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยครับในวันเวลาราชการนะครับตั้งแต่ 8:30 จนถึง 16:30 นครับ
0: เอาล่ะค่ะคุณฟังค่ะโอ้ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอนามันเช็คอินนะคะในวันอังคารที่4สิงหาคม2569นี้อย่าลืมค่ะติดตามรายการดีๆได้ทางสวทภูเก็ตได้เต็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีกันหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวช่วงก่อนหน้านี้นะคะช่วงเวลาต้นชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็เจอกันในเรื่องของพอพบประชาชนแจ้งเตือนภัยรูปแบบหรือว่าความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่หลังจากนี้ค่ะช่วงเวลา 15:10 นโดยประมาณถึง 16:00 นก็เจอกันได้ในรายการ Sport Today วันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพพันธ์ทีมงานสวทงเกียรติลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
3: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
2: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดี
4: ๆการเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มาแล้วจ้าโปรแรงแซงความจริงสินค้าลดราคาถึง 90% เพียงคลิกเดียวฟังดูง่ายเกินไปหรือเปล่าคะระวังคำพูดสวยหรูดึงดูดใจคุณเช่นโปรดฟังโอกาสรวยด่วน24ชั่วโมงไม่ต้องทำงานก็ได้เงินโหถ้าจะรวยไวขนาดนี้นะหรือยาลดน้ำหนักกินภายใน3วันรับรองเห็นผล 100% มันจะผอมจริงหรอเนี่ยย้ายโฆษณาชวนเชื่อพาคุณไปเจอกับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพรวมถึงการหลอกลวงเลยค่ะราคาถูกเกินจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก่อนซื้อก่อนคลิกกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนมั่นใจค่ะปลอดภัยคุณลวงด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์
6: Heart of the Anuman Sea, art flows through time.

0: inspiration. Look at a city of art, a city of culture, a story waiting to be experienced.
1: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชคต.ลดภารกิจประจำที่อำเภอ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้ hey!
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
15: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
14: ป้าครับโปรพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปภ1784ครับป้า
15: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
16: ีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์

ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะเริ่มต้นกับการทักทายของเราก่อนเลยทีเดียวนะคะสำหรับ1เพลงเพราะของแอลกอฮอล์ในการเริ่มต้นในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ช่วงเวลาของ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มต้นเข้าสู่เดือน8ตามปฏิทินนะคุณผู้ฟังนะสิงหาคม2569แล้วนะคะในช่วงนี้จริงๆก็ถ้าเป็นพี่น้องชาวพุทธก็จะอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษากันแล้วด้วยส่วนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็อยู่ในช่วงของการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะช่วงนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเรามีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569กันอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะมีพิธีเปิดกันไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินละค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านะคะมีส่วนสำคัญที่จะเป็นเส้นทางของการพัฒนาศักยภาพของน้องๆเยาวชนนะฮะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะในการที่จะฝึกฝนเรื่องของทักษะกีฬาในแต่ละประเภทในส่วนของการแข่งขันด้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเฟ้นหานะตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันในระดับภาคนะฮะหรือระดับนานาชาติหรือระดับประเทศต่อไปด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางสำหรับการก้าวในแต่ละขั้นของนักกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยค่ะมีหลากหลายชนิดกีฬานะคะกว่า20ชนิดกีฬาเลยทีเดียวที่มีการแข่งขันกันอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยทยอยมาฝากประชาสัมพันธ์เพื่อให้คุณได้ไปติดตามร่วมชมร่วมเชียร์กันด้วยในแต่ละช่วงของการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬานะฮะซึ่งบางชนิดกีฬาก็แข่งขันไม่ได้ตรงกันนะฮะเพื่อให้กระจายกันไปแล้วคุณเองก็จะได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้ด้วยนะฮะแต่ที่แน่นอนค่ะวันที่12สิงหาคมนะคะย่างเข้าสู่เดือนสิงหาแน่นอนนะคะคนไทยทั้งประเทศเราเข้าใจถึงวันสำคัญกันอยู่แล้วนะคะหลายคนคงจะคุ้นเคยกับวันแม่แห่งชาติล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะให้เป็นวันแม่แห่งชาติและคงสถานะนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำทุกๆปีเช่นเคยเหมือนปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะฮะส่วนข่าวสารของเรานะฮะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้เช่นเคยสำหรับ Sport Today ในวันนี้ค่ะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาส

าศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน

0: น่าฟังนะคะหนึ่งงานของทับ5ค่ะหยิบมาฝากคุณๆในจังหวะคึกคักคึกคักกันหน่อยก็แล้วกันในช่วงเวลาภาคบ่ายๆแบบนี้เดินทางกับตู่เช่นเคยช่วงเวลาของ Spot Today FM 96.75 MHz ทางสวทภูเก็ตด้วยมาดูอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังนะคะวันที่9สิงหาคมนี้ตรงกับวันอาทิตย์ค่ะรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการนะคะกับงานสุดสามมวยไทยรากหญ้าสู่สากลนะฮะจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
1: ยิ้มไม่พออยากคิวใส่บางเหมือนอยากทำความรู้จัก
0: สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่จะมีการแข่งขันเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่นะฮะในแต่ละภูมิภาคค่ะเข้าสู่เวทีหรือว่าสังเวียนมวยแบบอาชีพในอนาคตในการแข่งขันครั้งนี้ในวันที่9สิงหาคมนะคะสำหรับเวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินตรงบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอิ้วเฉินเก้งนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันชกมวยไทยเป็นการสืบสานมวยไทยรากหญ้านะคะสู่สากลในรอบชิงชนะเลิศโซนภาคนะคะการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการพบกันระหว่างที่1ของภาคกลางและภาคใต้ในแต่ละรุ่นค่ะมีมวยหญิงด้วยนะคะซึ่งก็จะเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเยอะเลยทีเดียวนะคะมีของแจกของแถมด้วยนะคะในส่วนของห่วงระหว่างรอการชมการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีฝ่ายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยมาร่วมชมการแข่งขันด้วยในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างท่านนายกอู๊ดเนี่ยธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ถือได้ว่านะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตของเราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เพื่อร่วมนะคะสืบสานมวยไทยรากหญ้าของเรานะคะในโซนภาคให้เป็นแรงบันดาลใจกับเด็กๆและเยาวชนนะคะในที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬามวยไทยของเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะมีการแข่งขันกันมานะคะตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะในแต่ละโซนในแต่ละภูมิภาคแล้วก็จะมาชิงในรอบภาคกันนะคะซึ่งภาคกลางกับภาคใต้จะเจอกันในวันที่9สิงหาคมภาคเหนือจะเจอกับภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายในวันที่14สิงหาคมและในส่วนของรอบรองชนะเลิศนะคะระดับประเทศนะคะจะแข่งขันในช่วงเดือนกันยายนค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไปที่อุดรธานีค่ะภาคอีสาน11ตุลาคมนะคะสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่นะคะส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยในท้องถิ่นสู่รากหญ้าแล้วก็เข้าสู่ระดับสากลต่อไปเอกลักษณ์ของชาติมั่นคงและยั่งยืนนั่นก็คือมวยไทยนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้งานนี้ฟรีนะคะไม่เก็บค่าผ่านประตูแต่อย่างใดสามารถไปชมไปเชียร์กันได้เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็จะมีหนุ่มเจมส์นะคะพิธีกรมวยนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะมาเป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยนะคะเอาล่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เริ่มสตาร์ตตั้งแต่คู่มวยหญิงนะฮะคู่แรกเลยทีเดียวและมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV 36เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มครึ่งโดยประมาณด้วยนะคะอันนี้แจ้งให้คุณๆได้ทราบโดยทั่วกันละค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่อยากให้คุณพลาดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตเรากับเวทีมวยชั่วคราวสะพานหินบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าอิ้วเถียนเก้งนั่นเองนะคะชมฟรีไม่มีค่าบัตรประตูแต่อย่างใด

0: เพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้า

0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
4: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และ

สองเพลงจังหวะคึกคักคึกคักที่หยิบมาฝากคุณๆนะคะต่อเนื่องกันนี่คือ1งานของสาวสยามโมนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นเธอแล่นคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียววากันไปละอยู่กับตูนะคะบ่าย 3:00 น. กับอีก44นาทีโดยประมาณยังคงเดินหน้ากันต่อไปสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาของเรานะคะในช่วงนี้สำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันสำหรับการแกะ

ที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันที่คลับนั่นเองวอลเลย์บอลในร่มนะคะแข่งขันการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหลังพิธีเปิดการแข่งขันนะคะที่โรงยิม3สะพานหินค่ะยูจิซูนะคะ22และ23สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินค่ะในขณะที่กรีธานะคะ8และ9สิงหาคมที่สนามกีฬาสุรกุลบาสเกตบอลนะคะ6และ7 6ถึง8สิงหาคมนะคะโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะคะบริดค่ะ22และ23สิงหาคมนะคะที่ห้องประชุมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตบาสเกตบอล 3x3 ค่ะ9ถึง10สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็อีสปอร์ตนะคะ22 23สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตสนุกเกอร์ค่ะ8และ9สิงหาคมที่นิมิตสนุกเกอร์มวยไทยนะคะ10ถึง12สิงหาคมที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะส่วนเทคบอลจะแข่งขันกันในช่วงสัปดาห์นี้8ขออภัย6ถึง7สิงหาคมที่ลานกีฬาสะพานหินนะฮะฟุตบอลค่ะ1ถึง9สิงหาคมนะคะสะพานหินค่ะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้นะคะเชียร์ค่ะ28และ29สิงหาคมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะฮะแล้วก็นะคะ8และ9สิงหาคมโรงยิม3สะพานหินค่ะไปร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักกีฬานะคะกันได้เลยทีเดียวนะคะในแต่ละประเภทในห้วงของการแข่งขันตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้กันเลยทีเดียวกับการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองล่ะค่ะไปกันต่อค่ะกิจกรรมดีๆยังคงมีให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงด

0: ูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชนเรียกว่าเป็นการพัฒนาสนามกีฬานะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับการปรับปรุงสนามสระว่ายน้ำนะคะอบจภูเก็ตรวมไปถึงบริเวณของสนามเทนนิสนะคะและทราบมาว่าคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาเนี่ยนะเราก็ต้องชื่นชมอบจภูเก็ตอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญกับการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำเก่าของภูเก็ตนะคะบริเวณในเมืองเนี่ยนะให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตและทราบข่าวมาว่านะคะตอนนี้เนี่ย เรื่องของการปรับปรุงพื้นที่เนี่ยอยู่ไปสัก 80-90% แล้วนะคะและคาดว่าในช่วงปลายเดือนนี้รหัสสิงหาคมเนี่ยก็จะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้ไปใช้บริการไปเดินไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปเต้นซุมบ้าเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นพื้นที่ลานนะคะของคนภูเก็ตของชาวภูเก็ตแล้วก็ทุกๆท่านที่จะไปออกกำลังกายกันในบริเวณพื้นที่โซนเมืองเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีลานจอดรถที่สามารถบรรจุรถได้ถึง300กว่าคันเลยทีเดียวนะคะเอาไว้มีงานอีเวนต์ใหญ่ๆในตัวเมืองภูเก็ตก็จะมาจอดรถตรงนี้แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมในเมืองได้โดยมีรถรับส่งอะไรประมาณนี้เนาะก็ตัดปัญหาเรื่องของพื้นที่จอดรถที่ไม่เพียงพอได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอจากนี้ไปสำหรับพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายให้กับคุณๆนะคะได้ไปออกกำลังกายกันนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอู๊ดนะคะถือโอกาสมาแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ชาญชัยนะคะซึ่งทางด้านท่านก็เป็นล่าสุดเนี่ยนะคะท่านได้รับเลือกนะคะให้เป็นนายกให้เป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียกอย่างนี้ดีกว่าเนาะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะลักษณะคล้ายๆกับที่ท่านธรรมวัฒน์เป็นนี่แหละค่ะเป็นการเลือกตั้งจากนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกองค์กรเนี่ยนะคะที่เกี่ยวเนื่องที่มีสิทธิ์ใบเลือกตั้งนะคะแล้วก็มาใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนของการเป็นบอร์ดในนามของตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะไว้ไปในส่วนของฝ่ายบริหารงานนะคะเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงในการขับเคลื่อนการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งทางด้านดร.ชันชัยเองเนี่ยนะคะรองศาสตราจารย์ชันชัยเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นบอร์ดมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หมดวาระลงนะคะแล้วก็เสร็จสิ้นกันแล้วแต่ในส่วนของการเลือกตั้งนะคะมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วแต่ว่ารอในส่วนของการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะอีกครั้งหนึ่งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนะคะนายกสมาคมกีฬายูยิสุแห่งประเทศไทยก็ได้รับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะเอาละมองดูเวลานะคะเดี๋ยวถือโอกาสส่งท้ายเพลงเพราะเลยกันละกันในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็ขอแสดงความยินดีกับบอร์ดแก้วด้วยนะคะชื่อเล่นท่านชื่อแก้วนะคะเอาละเดี๋ยวติดตามค่ะต้นชั่วโมงนะคะขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เราได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะรอติดตามกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นนิดๆ นะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสันติการแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
8: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาจ้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
0: นายพัชระพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการน้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นาฬิกาอุดมพรรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิลกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีทีมงานองค์คาพยพของเรานะคะมีพี่นายช่างหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่เชษฐ์เดืองนาคนะคะมีช่างเทคนิคค่ะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วนะคะพร้อมกับน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชน้องไอซ์น้องหลุยน้องภูค่ะวันนี้ก็อยู่ในห้องส่งบรรยากาศนะคะคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 ค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 ค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการให้แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะสำหรับรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะก็มีการปรับโฉมใหม่ปรับช่วงใหม่นะคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวมิวก็จะพาทุกท่านไปฟังสดๆกันเลยนะคะกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรานะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะของประเทศไทยและเป็นแห่งแรกของภาคใต้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุนะคะเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วคนนครศรีธรรมราชคนไทยจะได้อะไรบ้างและที่สำคัญก็คือเรายังมีการบ้านที่ต้องทำต่อสิ่งที่ต้องทำต่อหลังจากนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปว่าการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะแน่นอนค่ะนี่ไม่ใช่จุดจบไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วนะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่วันนี้เราก็จะมีประเด็นที่มาพูดคุยเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วนะคะคนนครศรีธรรมราชจะได้รับอะไรบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างและสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้มีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ชัดชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีอาจารย์ชัดชัยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนนครศรีธรรมราชจะได้ประโยชน์จะได้รับอะไรบ้างและเราต้องทำอะไรต่อบ้างคะอาจารย์
2: ครับผมคิดว่าน่าจะมีทั้ง4ประการนะครับ
1: ค่ะ
2: ประการที่1ก็คือความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็ขยายไปถึงชาวภาคใต้แล้วก็ชาวพุทธในประเทศไทยด้วยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เกียรติภูมิที่ว่านี้เป็นผลมาจากการที่นครศรีธรรมราชเป็นจุดแรกๆเมื่อประมาณ1,000 กว่าปีที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียจากศรีลังกาได้เคลื่อนย้ายมาเผยแผ่ในพื้นที่แหลมมาลายูหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าคาบสมุทรไทยมาเลเขตที่ภูมินี้เหนือกว่าที่ใดๆในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นจุดแรกรับแล้วก็เมื่อรับแล้วเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็ขยายผลสร้างความศรัทธาให้ขยายไปถึงแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยปัจจุบันตัวอย่างเช่นไปยังสุโขทัยและสุโขทัยก็ขยายต่อไปยังล้านนาและเมื่อล้านนาได้ผลิดอกออกผลเต็มที่แล้วก็ส่งมายังอยุธยาส่งมายังธนบุรีและรัตนโกสินทร์สำหรับในภาคใต้เองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งมีเจดีย์ประธานก็คือพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยนะครับได้ส่งผลให้เกิดการสร้างสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เป็นทรงระฆังไว้ในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเช่นจังหวัดชุมพรที่อำเภอสวีเราเรียกว่าพระธาตุสวีที่จังหวัดพัทลุงก็สร้างขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาเชิงสนเป็นต้นนะครับหลายเจดีย์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลให้คนไทยในรุ่นตั้งแต่รุ่นอดีตมาจนถึงปัจจุบันนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักแล้วก็ทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดเต็มไปด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งก็หมายถึงธรรมะในพระพุทธศาสนานั่นเองครับประการที่สองเนี่ยที่เป็นผลทางเศรษฐกิจการได้รับการรับรองจากยูเนสโกก็มีผลทำให้ผู้คนแวะเวียนมาสักการะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมีผลต่อโรงแรมที่พักร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆได้รับผลดีทางด้านเศรษฐกิจประการที่3นะครับส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์วัดพระมหาธาตุและปูชนียสถานอื่นๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้และของประเทศไทยนะครับนี่ก็คือผลทั้งหมดที่มีผลต่อการรักษาอนุรักษ์พุทธศาสนาของเราไว้ให้ยั่งยืนนี่ครับโดยสรุปอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วต่อจากนี้นะคะอาจารย์เรายังมีการบ้านที่อย่างที่บอกไปว่าการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะทางจังหวัดเองมีการบ้านอะไรที่จะต้องทำต่อจากนี้บ้างคะอาจารย
2: ์ผมคิดว่าโดยความเป็นจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะต้องทำอย่างน้อยที่สุด3ประการประการที่1รักษาความเป็นวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางความศรัทธาและศูนย์กลางประเพณีนี้เอาไว้ได้ยังยืนมากที่สุดนะครับประการที่2ก็คือขยายความคิดในเรื่องของการพัฒนาสิ่งที่เรียกกันว่ามรดกที่มีชีวิตอย่างเช่นประเพณี หรือกติความเชื่อต่างๆให้ยังคงอยู่เพราะว่าประเพณีและกติความเชื่อต่างๆเป็นตัวหล่อหลอมศรัทธาเป็นพลังในการหล่อหลอมศรัทธาของผู้คนให้ยังคงอยู่เพื่อที่จะทำให้วัดพระมหาธาตุยังคงเป็นวัดที่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานแล้วก็สุดท้ายจังหวัดก็ต้องใช้วิธีการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ความโดดเด่นเป็นสากลและความสมบูรณ์ของวัดพระมหาธาตุไปยังอนุชนไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมอุดมศึกษาต้องขยายความโดดเด่นนี้ให้เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งถ้าว่ารู้แล้วก็จะก่อให้เกิดความรักแล้วก็ความศรัทธาสืบเนื่องต่อไปทุกคนจะได้ภาคภูมิใจแล้วก็ส่งผลระยะยาวก็คือทำให้คนในประเทศของเราได้อนุรักษ์หูแหนสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้ให้ยังคงอยู่สืบไปอีกนานเท่านานเช่นกันครับ
1: ค่ะเท่าที่ทราบมาค่ะว่าทางเราเองก็ต้องมีการจัดทำรายงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะส่งไปยังยูเนสโก
2: ครับการทำรายงานที่ว่านี้ก็เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละปีแต่ละปีซึ่งก็จะต้องทำใน3 ปี 3 ปีต่อครั้งแล้วก็ในการนี้ทางยูเนสโกบอกว่าให้เราดำเนินการไว้อีก8 ข้อ 8 ข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการรูปบูรณะซ่อมแซมวิหารบางส่วน 2. การบันทึกข้อมูลว่าด้วยเรื่องความโดดเด่นของวัดพระธาตุในเรื่องศิลปวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระมหาธาตุให้ทำเป็นบันทึกในลักษณะที่เป็นดิจิตอลเพื่อคนทั่วโลกจะได้เข้ามาถึงได
1: ้
2: การบันทึกสิ่งเหล่านี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน3ปีข้างหน้าคือปี2573ครับ
1: ค่ะหมายความว่าคือวัดศิลปะวัตถุทุกอย่างที่อยู่ภายในวัดพระมหาธาตุเนี่ยเราก็ต้องนำมาลงในที่เป็นแบบระบบของดิจิทัลหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าบันทึกประวัติศาสตร์ของวัดเอาควบคู่ไปกับการเผยแผ่ความรู้เหล่านี้ไปยังคนที่สนใจทั่วโลกครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เป็น1 ใน 8 ข้อที่เราต้องทำไปยังยูเนสโกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากที่ทำไป3ปีนี้แล้วพอรอบ3ปีต่อไปก็ทำทดลองเดียวกันนั่นแหละครับเพราะว่าเขาอาจจะมีข้อเสนอแนะให้เราได้จะทำเพิ่มเติมในบางเรื่องบางประการที่ขาดอยู
1: ่
2: นั่นก็คือยูเนสโกคงมีเจตนารมณ์จะให้วัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตยังคงเป็นประโยชน์สำหรับมหาชนทั่วโลกต่อไปอีกครับ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุอย่างที่บอกก็คือ เป็นต้นแบบของหลายๆโบราณสถานในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างมาเลเซียใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับใช่ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจที่คนนครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นเจ้าของวัดเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: จะต้องร่วมกันวางแผนหรือช่วยกันสนับสนุนให้กิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยเป็นไปด้วยดีให้มีลักษณะที่ตอนนี้เห็นถึงความรักหวงแหนมรดกของบรรพบุรุษเอาไว้ได้สิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่บั่นทอนความโดดเด่นเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุก็ต้องรีบกระจัดกันออกไปนะครับ
1: ค่ะค่ะนี่ก็เป็น เรื่องราวทั้งหมดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในวันนี้นะคะว่าหลังจากนี้หลังจากขึ้นทะเบียนแล้วเราก็ต้องทำอะไรต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุครการนะคะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณครับและในโอกาสต่อไปถ้าว่าจะให้ผมได้มีส่วนช่วยขยายผลในเรื่องของความรู้เรื่องข่าวสารก็ยินดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมีแน่ๆมีแน่ๆนอนเลยนะคะแต่จะไม่ใช่แค่15นาทีเหมือนในวันนี้นะคะอาจจะเป็น1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงมากกว่านี้เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณคร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้นะคะสำหรับการที่จะอนุรักษ์มรดกโลกของเราให้คงอยู่สืบไปนานเท่านานเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชไม่ใช่แค่ชาวนครนะคะจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงวันหยุดยาวนะคะก็หน้าวัดพระมหาธาตุบริเวณถนนราชดำเนินรถติดมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วบรรยากาศนะคะก็คึกคักมากๆเลยนะคะพุทธศาสนิกชนก็ต่างมาทำบุญมาไหว้พระบรมธาตุนะคะก็มีกิจกรรมฉลองสมโภชมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจนะคะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราประตูมีกลอนคนนครมีมรดกโลกนะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็เชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวภาคใต้และของคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะค่ะก็สำหรับรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาน้อยมากๆเลยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงสวทอื่นๆในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะและรายการให้แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและพร้อมกับนายช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะคุณสุรชัยรอดแก้วและคุณพิเชษเรืองนาคนะคะก็ยังอยู่กับเรานะคะสำหรับรายการต่อไปนะคะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีรายการ5แยกข่าวเช่นเคยนะคะแต่จะพบกับสวทตะกั่วป่านะคะโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมะตูมค่ะสำหรับวันนี้รายการให้แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชมิลกี้เสรณีนาวงและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศมาเจอกันในช่วงเย็นแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นาทีไปจนถึง 17:00 นวันนี้พบกับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเราจะพาทุกท่านมาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงไปพร้อมๆกันผ่านทาง3ช่วงรายการของวันนี้ค่ะ ช่วงแรกค่ะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2502เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้และหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญณขณะนั้นคือการที่ได้เดินทางไปทอดพระเนตรการทำกิจการเมืองแร่ดีบุกในจังหวัดระนองซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเมืองแร่นองค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรอยเสด็จแห่งความทรงจำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อคราวเสด็จจังหวัดระนองในปีพุทธศักราช2502นะครับสำหรับจังหวัดระนองเมืองเล็กริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สำคัญของประเทศไทยความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในอดีตได้หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนและเป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองระนองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2502นับเป็นวาระอันเป็นมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดระนองเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดระนองเพื่อทรงเยี่ยมเยือนพระสนิกรและทอดพระเนตรกิจการสำคัญของจังหวัดซึ่งหนึ่งในสถานที่สำคัญก็คือบริเวณตำบลบางนอนซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการเมืองแร่และเป็นที่ตั้งของเรือขุดแร่ดีบุกอันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการทำเมืองแร่ของยุคนั้นนะครับซึ่งเรือขุดแร่ดีบุกนั้นถือว่าเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเมืองแร่ในจังหวัดระนองเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ขุดและคัดแยกแร่ออกจากพื้นดินและลำน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาลนะครับเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเรือขุดแร่ณตำบลบางนอนได้ส่งสนพระราชหฤทัยในกระบวนการทำเหมืองส่งทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องจักรและทรงรับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการผลิตแร่ดีบุกซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติไทยในช่วงเวลานั้นซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติสูงสุดแก่ชาวระนองประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีต่างแต่งกายสุภาพถือธงชาติและเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้องตลอดเส้นทางเสด็จสำหรับชาวบางนอนภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความทรงจำที่สะท้อนถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญกับทุกภูมิภาคและทรงติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับคุณศิวพรเกียรติตั้งอดีตพนักงานบริษัทชัยมิตรตีนที่ดำเนินกิจการเมืองแรกของจังหวัดระนองในยุคนั้นกันนะครับ
5: ซึ่งบริษัทชัยมิตรตีนเราเนี่ยช่วงที่เปิดเหมืองมาในการใช้เรือขุดแร่ในการขุดหาแร่ดีบุกเนี่ยก็เปิดการทำเหมืองในพื้นที่จังหวัดระนองมานานนะจวบจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2502 2502 นะทางบริษัทก็ได้มีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9และพระราชินีหรือพระพันปีในปัจจุบันนะท่านได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้โดยเดินทางจากกรุงเทพผ่านจังหวัดต่างๆมาเข้าสู่ชุมพ
4: ร
5: แล้วก็วกเข้าทางตำบลปากจันท
4: ร์
5: แล้วก็แวะมาที่หินสลักพระนามาภิไธยจปล.ซึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าตำบลปากจันท
4: ร์
5: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็แวะมาที่อำเภอกาบุรีออกจากอำเภอกาบุรีท่านก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดระนองก่อนที่จะเข้าจังหวัดระนองเนี่ยท่านได้เสด็จประพาสขึ้นสู่หรือไปทอดพระเนตรชมการขุดแร่ดีบุกโดยการใช้เรือขุดของบริษัทไซมิตตินนะซึ่งพื้นที่ที่ท่านขึ้นไปทอดพระเนตรณเรือขุดของบริษัทตอนนั้นน่ะก็คือตำบลบางโนนนะ
4: ครับถ้าเป็นปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ตรงไหนครับ
5: น่าจะอยู่แถวไอ้เขาเรียกโกโบอ่ะ
4: นั่นห้างโกโบ
5: นั่นมันจะเป็นพื้นที่ต่ำลงไปจากถนนนะแถวนั้นแหละ โกโมหรือว่าไอ้อะไรรีสอร์ทนะมันจะมี
4: ครับอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้น
5: มันน่ะเป็นโกโมเป็นมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทตรงนั้นอ่ะอยู่ข้างหลังทั้ง
4: เพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่เสด็จผ่านด้วยก็สะดวกที่จะลงไปทำ
5: เ
4: น
5: ตรเกษมอ่ะอยู่บริเวณนั้นแหละนะ
4: ครับ
5: เพราะมันก็นานมาเยอะแล้วที่ผมจำได้เนี่ย
4: ครับ
5: เพราะว่าตอนผมเด็กๆเนี่ยพ่อผมเนี่ยเคยทำงานไซมิตินแต่ท่านเคยไปทำที่งานลำบางนอนผมจำได้ว่าผมอายุประมาณสัก5-6 ปีอ่ะท่านเคยพาผมไปเที่ยวแต่ตอนนั้นนายหลวงเสด็จแล้วนะท่านเสด็จแล้ว
4: เรือยังอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นเรือยัง
5: อยู่มันจะมีโรงงานโรงซ่อมของบริษัทอยู่ตรงนั้นนั่นแหละผมถึงบอกว่านั่นแหละมันอยู่แถวๆโกโบตรงนั้น
4: อ
5: ่ะก็คือเป็นเกศเล็กๆน้อยๆในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีซึ่งได้มีโอกาสประพาสหัวเมืองภาคใต้และก็ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมชมบนเรือขุดของบริษัทไซมิติน
3: ด้วยพระราชบุตรฉาในครั้งนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วประเทศและทรงมีพระราชดำริว่าควรมีการแปรรูปและถลุงแร่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานให้กับคนไทยจนเป็นยุคที่เหมืองสร้างเมืองให้ทรงคุณค่ามาจนปัจจุบันนี้ค่ะมาถึงช่วงที่2ของรายการกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามความตั้งใจของกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เคยเกือบเลือนหายไปให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งติดตามเรื่องราวนี้ได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเส้นดิ้นเงินดิ้นทองที่ถูกถักทออย่างประณีตไม่ได้เป็นเพียงงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวระนองที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและทุกคนได้ร่วมกันสืบสานจนทำให้งานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่เคยเกือบจะเลือนหายไปกลับคืนสู่จังหวัดระนองอีกครั้งโดยมีพี่จุ๊กประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการเข้ามารื้อฟื้นงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณที่ทรงคุณค่านี้ด้วยความตั้งใจของพี่จุ๊กที่อยากจะสืบสานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมุ่งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์หัตถกรรมของไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน
6: ในอดีตมีการสูญหายไปจากระนองประมาณเกือบ 5-60 ปีแล้วเราก็รื้อฟื้นขึ้นมาเรารู้สาเหตุมูลเหตุของการสูญหายนะคะเราถึงจะได้พัฒนาต่อยอดจากงานหัตถศิลป์ชิ้นนี้ให้คงอยู่ได้อ่ะค่ะพอเราไปออกงานโชว์สินค้างานหัตถกรรมประเภทเครื่องหัตถกรรมที่ไหนทุกจังหวัดจะมีงานอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดเขานะคะไม่ว่าเป็นมองย้อนกลับมาว่าอ้าวแล้วเราจังหวัดระนองล่ะจะมีอะไรที่พอละเขานึกถึงเมื่อที่เป็นตัวแทนของงานหัตถศิลป์คิดว่าวันนี้คงจะตอบโจทย์ได้แล้วค่ะว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนี่แหละค่ะคืองานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอันดับแรกเลยนะคะคือการอนุรักษ์ก็คือการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมแบบโบราณแล้วก็ยังคงอยู่ส่วนการสานต่อไปนะคะเราก็ยังมีการพัฒนานะคะนำศิลปะหรือนำหัตถศิลป์แขนงนี้ค่ะมาทั้งวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะทำพัฒนาเรื่องรูปแบบให้ร่วมสมัยแล้วก็ยังต้องคงต้องถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเยาวชนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลในกลุ่มชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยค่ะเราก็ยังต้องสืบสานแล้วก็สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้งานแขนงนี้ค่ะสูญหายหรือสูญสิ้นไปจากจังหวัดระนองค่ะ
0: และเมื่อความตั้งใจอันแรงกล้านี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายหนึ่งในนั้นคือวิทยาลัยชุมชนระนองที่เข้ามาช่วยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การทำหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้วัสดุการออกแบบลวดลายไปจนถึงเทคนิคการปักดิ้นที่ต้องอาศัยทั้งความประณีตความอดทนและความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานฝีมือแต่ละชิ้นที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วทุกคนยังได้
7: ูมิใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานรักษาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่านี
8: ้โอ้มันเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดของชาวระนองก็ว่าได้นะคะที่ได้มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครั้งนี้พี่คิดว่าหัตถศิลป์ดินโบราณเนี่ยมันเป็นงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของพระองค์ท่านได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆซึ่งการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่จะหยุดแค่ที่เราสามารถไปถ่ายทอดเราสามารถเอาไปต่อยอดข้างนอกได้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมมากค่ะ
7: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งสำคัญเมื่อทุกคนต่างได้เห็นภาพเครื่องประดับดอกไม้ประดิษฐ์สีเงินเล็กๆที่ประดับอยู่บนพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้คืองานฝีมือจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตเป็นรูปดอกกล้วยไม้โกมาซุมดอกไม้ประจำจังหวัดทำจากดิ้นเงินและดิ้นทองและเกล็ดตาผสมผสานเข้ากันอย่างงดงามยังความปลับปลื้มปิติให้กับประสบกรณิกรชาวระนองอย่างหาที่สุดไม่ได
8: ้ครั้งแรกที่ทราบข่าวเราต้องเพลย์ภาพดูหลายๆครั้งแล้วเราก็จะซูมไปที่พระเกศาของพระองค์อุ๊ยใช่ด้วยเราดีใจเราภูมิใจเรามีความสุขที่สิ่งนั้นพระองค์ท่านให้ความสำคัญเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ของที่เกิดจากประชาชนตาดำๆจะเข้าถึงมือของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเราภูมิใจจังเลยของในจังหวัดเราพระองค์ท่านให้ความสำคัญทุกคนดีใจเหมือนกันหมดอะค่ะภูมิใจเหมือนกันหมดทั้งจังหวัดเลยค่ะพี่สามารถพูดได้เลย
6: ดีใจมากไม่ใช่ตัวเองดีใจอย่างเดียวนะคะก็หลายท่านทั้งทางกลุ่มแล้วก็เวลาไปไหนอะค่ะชาวระนองก็รู้สึกปลาบปลื้มดีใจแล้วก็สิ่งที่ทูลเกล้าถวายไปก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองด้วยพระองค์ท่านนำไปติดพอพระองค์ท่านนำไปติดเนี่ยทุกคนก็เริ่มหันมาสนใจหันกลับมามองอยากทราบประวัติความเป็นมาอยากรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานแขนงนี้นะคะว่าเป็นมายังไงแล้วก็จากใจจริงเลยว่างานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณไม่สูญสิ้นแล้วด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะคะ
8: ความซาบซึ้งใจในพระพันปีหลวงคือจากที่เราเคยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเพื่อดูฝีมือที่เกิดงานฝีมือที่เกิดจากประชาชนชาวไทยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราแล้วเราคิดว่าในเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น่าจะเดินตามรอยของพระองค์ท่านได้หนึ่งแล้วนะคะสองในเมื่อพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วจะมีอะไรที่ทำให้เรานึกถึงพระองค์ท่านได้มากไปกว่าปฏิบัติตนทำตามสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าท่านสามารถสัมผัสได้
7: พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระองค์ในการทำรงรักษายกระดับงานหัตถศิลป์หัตถกรรมทั่วไทยทุกภูมิภาคสู่การสร้างอาชีพช่วยต่อลมหายใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานไม่เคยสูญสิ้นไปไหนเลยเพราะวันนี้เราได้เห็นความตั้งใจอันแรงกล้าจากกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชาวระนองที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาของฝั่งทะเลอันดามันและได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระแม่หลวงของปวงไทยให้เบ่งบานเติบโตไปอย่างไม่รู้จบ
3: ศิลปะหัตถกรรมแขนงนี้ไม่สูญสิ้นแล้วค่ะเมื่อเราได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของประสบกรณิกรชาวระนองที่พร้อมใจกันร่วมจะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสืบสานงานหัตถศิลป์ต่อไปอย่างไม่รู้จบ และในช่วงที่3ของรายการในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามอีกหนึ่งพระราชกรณีกิจที่สำคัญของสมเด็จพระพันปีหลวงคือความวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทยให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนจนเกิดเป็นการสานต่อพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เราไปติดตามเรื่องราวการขับเคลื่อนนี้พร้อมๆกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
9: ตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสืบสานผ้าไทยสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองพื้นผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นทุกลวดลายบนผืนผ้าล้วนบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความผูกพันและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทยทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความสามารถมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระราชปณิธานด้านการสืบสานผ้าไทยได้รับการน้อมนำมาขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่ง

0: ใช้สีจากธรรมชาตินะครับผ้าบาติกผ้ามัดย้อมนะครับและงานเด่นของจังหวัดระนองนะครับก็เป็นลายผ้าปักนะครับซึ่งมีความสวยงามวิจิตรมากท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดระนองนะครับก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาผ้าไทยผ้าประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะครับโดยได้ไปสนับสนุนนะครับกระบวนการตั้งแต่การผลิตผ้าทั้งผ้าบาติกผ้ามัดย้อมผ้าอีโก้พิ้นนะครับโดยจัดให้มีการประกวดลายผ้านะครับแล้วก็มีการจัดแสดงนะครับมีกิจกรรมในการส่งเสริมการจำหน่ายนะครับเพื่อทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าในจังหวัดระนองนะครับเกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองจะมีการประกวดนะครับผ้าลายพระราชทานเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสนะครับการรับรู้นะครับและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตผ้าทุกๆลายครับจะได้พัฒนาเทคนิคนะครับพัฒนาลายผ้าให้มีความสวยงามนะครับที่จะเข้าประกวดได้นอกจากนี้แล้วยังจะไปตอบโจทย์ให้กับผู้ซื้อนะครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดระนองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีการส่งเสริมในเรื่องช่องทางนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับชาวระนองรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับให้มาสวมใส่ผ้าไทยนะครับซึ่งผ้าไทยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีความร่วมสมัยผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็จะตอบโจทย์ทั้งทุกเพศทุกวัยและผ้าไทยก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสนะครับการสวมใส่ผ้าไทยนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังเป็นการสนับสนุนนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้เกิดอาชีพแล้วก็เกิดรายได้เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนครับ
1: จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานผ้าไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษารูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพและการรักษาคุณค่าของชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบันจึงเดินควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทั้งด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างช่องทางการตลาดและการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานสิ่งที่ดีงามของคนไทยให้ยังคงดำรงอยู่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของเส้นได้และลวดลายหากแต่เป็นเรื่องราวของผู้คนความรักในท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างชีวิตที่มั่นคงจังหวัดระนองยังคงเดินหน้าสานต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อร่วมอนุรักษ์คุณค่าของผ้าไทยควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตามรอยพระเมตตาพระพันปีหลวงสู่การสืบสานผ้าไทยและการพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอย่างยั่งยืน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดผ้าไทยและฟื้นคืนชีพผ้าไทยขึ้นอีกครั้งส่วนอนาคตของผ้าไทยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนแล้วค่ะว่าทุกคนจะร่วมกันสืบสานศิลปะที่ทรงคุณค่านี้และเดินตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้แค่ไหนเพื่อให้ผ้าไทยยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเชื่อว่าตลอดทุกช่วงรายการในวันนี้ทำให้ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทุกคนได้เห็นซึ้งถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ยังคงส่องสว่างนำทางและเป็นดั่งร่มเงาให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานรักษาและเดินตามรอยพระเมตตาของพระองค์ท่านต่อไป วันนี้หมดเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานสวทนราธิวาสเป็นผู้ผลิตรายการสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวดียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกติกาแก้ไขรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
6: นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
7: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์ฟอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
8: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปริมาณสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: ไม่อ้วน

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้เทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสร้างนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขเปิดพื้นที่ให้คนทุกช่วงวัยออกกำลังกายพร้อมเชื่อมโยง5มิติพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพดีและยั่งยืนขนส่งจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดบริการตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องถึงวันที่20กันยายนนี้โดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังช่วงวันที่6-9สิงหาคมนี้อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่4สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสร้างนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขเปิดพื้นที่ให้คนทุกช่วงวัยออกกำลังกายพร้อมเชื่อมโยง5มิติพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองสุขภาพที่ดีและยั่งยืนวันนี้วันที่4สิงหาคม2569เวลา 14:00 นที่โรงยิมนิเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินเขตเทศบาลนครภูเก็ตนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขHealthy Happy Life ปี 2569 โดยมีนายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรเจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายแกนนำสุขภาพเครือข่ายชมรมออกกำลังกายและประชาชนชาวนครภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนทั้งนี้กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตและเครือข่ายสุขภาพร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการสร้างความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมผ่านกิจกรรมมหกรรมรวมพลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบอาทิการเสวนา3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์2สอสมสูบบุหรี่และสุราการคัดกรองสุขภาพการทดสอบองค์ประกอบของร่างกายการให้ความรู้ด้านโภชนาการการปฐมพยาบาลการนวดกับการออกกำลังกายตลอดจนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรานอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัยและความสนใจอาทิการออกกำลังกายสำหรับเด็กพิเศษและผู้สูงอายุคาราโอเกะเพื่อสุขภาพไทเก๊กโยคะลีลาดรำไทยแอโรบิกไลน์แดนซ์และบาสลูปโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้แทนภาคประชาชนและคณะครูผู้นำออกกำลังกายนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวชื่นชมเทศบาลนครภูเก็ตที่จัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะการรวมพลัง21ชมรมและ33ชุมชนซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพและสร้างความสุขร่วมกันพร้อมกล่าวถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่18โดยมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชซึ่งขอเชิญชวนทั้ง21ชุมชนและ33ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมสำคัญและรายได้กว่าร้อยละ50ยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ตพร้อมฝากปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประสานไปยังทุกชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยสำหรับบรรยากาศการเดินพาเหรดการเลือกนำขบวนกลองยาวซึ่งมีความเหมาะสมกับบรรยากาศและสะท้อนความเป็นไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวชื่นชมพร้อมเล่าถึงประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ว่าเคยมีกรณีการนำเพลงจากภูมิภาคอื่นมาใช้ประกอบกิจกรรมจนต้องจัดทำเพลงขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ฝากแนวคิดให้เทศบาลนครภูเก็ตนำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่เพลงรำวงมหาดไทยนามสกุลเพื่อคนไทยซึ่งเป็นเพลงจังหวะรำวงและเพลงเกิดมาเป็นนายกซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของทั้ง21ชมรมเพื่อสร้างความสนุกสนานและบรรยากาศที่เป็นกันเองพร้อมกันนี้ให้นำข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดมาประกอบการขับเคลื่อนการพัฒนาใน5มิติที่กิจกรรมในวันนี้สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดได้อย่างชัดเจนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนขนส่งจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบริการตรวจสอบข้อมูลและรับฟังคำร้องถึงวันที่20กันยายนนี้โดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์และไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนายอัชชาบัวจันทร์ขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบจากการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อมูลการถือครองรถเช่นขายรถแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์รถเสื่อมสภาพเลิกใช้งานรถถูกไฟแนนซ์ยึดหรือถูกนำชื่อไปใช้ซื้อรถโดยไม่ได้เป็นผู้ครอบครองจริงสามารถนำหลักฐานมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อเท็จจริงและส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้มีการปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพการครอบครองรถที่แท้จริงโดยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีรวมถึงรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน2คันที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจะไม่เป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์อีกทั้งการค้างชำระภาษีรถก็ไม่ใช่เงื่อนไขในการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้ารับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตอาคาร3ชั้น2ในวันและเวลาราชการรวมถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสามารถเข้าดำเนินการได้ถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่ออุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามกระบวนการขั้นตอนของกระทรวงการคลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงส่งผลให้ในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

ติดตามข่าวจากกฟผ.แม่มอคฮับมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือวันที่25ตุลาคมนี้จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมจัดการแข่งขันแม่มอคฮับมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power You Runนักกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากกรีทาโลระดับโรดเลสเลเบิลการแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันลัน5กิโลเมตรโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทั้งบริเวณโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามและแตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักกีฬาครอบครัวและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่พักร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปางในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีทิศทางและยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วกว่า 3,200 คนจากเป้าหมายรองรับนักวิ่งสูงสุด 5,000 คนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน2026และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

โนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730
3: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัย
10: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งภูมิอนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันนี้มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับอันนี้เราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะรวบรวมเอกสารทำคำร้องยื่นต่อศาลครับเพื่อสั่งให้คนคนนั้นนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต่อไปครับผมเมื่อมีการได้ตั้งผู้อนุบาลแล้วหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วครับอันที่สองก็คือต้องดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยผู้อนุบาลเนี่ยเราสามารถดำเนินการต่างๆแทนผู้ป่วยได้เลยครับผมในเคสกรณีติดเตียงเนี่ยพอผู้ป่วยขยับร่างกายหรือไม่สามารถเดินทางไปติดต่อได้อยู่แล้วครับผมเราก็สามารถดำเนินการติดต่อราชการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยได้ครับตรงนี้ครับแต่นิติกรรมหรือธุรกรรมอันไหนที่เป็นการจำหน่ายสิทธิของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่ออนุญาตเป็นเคส by เคสไปครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ป่วยการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ออกไปจากผู้ป่วยที่ชื่อผู้ป่วยมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอันนี้กฎหมายก็ห้ามไว้ครับทางแก้วคือผู้อนุบาลเองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำเนินการในการที่จะขออนุญาตเพื่อจำหน่ายสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเคสไปครับผมส่วนอันไหนที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการได้สิทธิ์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแก่ผู้ป่วยอันนี้ผู้อนุบาลก็สามารถดำเนินการให้ความยินยอมหรือดำเนินการรับทรัพย์สินแทนผู้ป่วยได้เลยครับตรงนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นคุณแก่ผู้ป่วยครับผม

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักสันธามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนสันธามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองกันสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วตอนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งที่วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญชาติ

0: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
1: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
2: นายประกรณ์ อินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
3: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่ โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มีสองตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทําผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
6: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่ไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
5: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทุกคนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณา ส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: สวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจักสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องพ้นจะมาเล่นกันค่ะก็คงจะนี่ไม่พ้นเรื่องราวของสภาวะอากาศเนื่องจากว่าตอนนี้มีประกาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะแล้วก็วันนี้น้องพ้นก็ต้องส่งใจไปให้เพื่อนๆ นะคะที่อยู่ที่เชียงรายนะคะพอทราบมาว่าวันนี้ที่เชียงรายเนี่ยเกิดสภาวะในเรื่องของน้ำไหลหลากเลวร้าวนะคะแต่ว่าเขาบอกอาจจะเป็นน้ำรอการระบายได้ไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปแต่ว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการประกาศออกมานะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะโดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านนะคะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://นะคะwww.tmd.go.th นะคะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งประกาศฉบับต่อไปค่ะจะออกในเวลาตีห้าหัวรุ่งนะคะข้องต่อเช้านะคะต่อพรุ่งนะคะก็จะมีประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะในวันที่9นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวัน

0: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
1: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวัสดีกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดตรี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตกับภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัมย์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศรัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นไว้ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมาอนุรักษ์ นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งคือเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยรัตน์กรัสสุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเอิร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2.4 ล้านคนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีนึงจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุทรสมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลา หรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโก้เกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโก้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโก้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิลินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอเมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกม2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดต
14: ามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2,569 และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Associationสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงษ์ครับ
15: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักสิวาทิตและผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วันที่เพียงแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทิดทาของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั้นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพทรุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะทรุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนต์ที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านหรือว่าบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

พียรกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชักเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทำไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขานี่วัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็เคยยิ้มอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งและก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถั่วงอกเนื้อหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไม่ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

านจะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยาม

าพดีมักจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดังเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาตอยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะถ่ายเทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเองสมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกันช่างก็แนะนำให้ไปขอแบบแปลนแล้วก็ใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานปกครองท้องที่ซึ่งตัวเองอยู่ในเขตความรับผิดชอบถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกระเบียบทางกฎหมายเขาก็กำหนดกันอย่างนี้เพียรต้องลำบากใจอีกครั้งเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเจ้าใหญ่นายโตพวกข้าราชการนักเวลาพวกนี้อยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านของเขามีความหวาดเกรงอยู่ลึกๆภายในใจเหมือนเพียรจะรู้สึกว่าเขาเองเป็นแค่คนชั้นล่างคนหนึ่งของสังคมในขณะที่คนเหล่านี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในฐานะผู้ปกครองที่เขาจะต้องอ่อนน้อมเคารพนอบถึงจะอึดอัดใจยังไง

แต่ในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติบังคับเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำหนดมีค่าธรรมเนียมและค่าเขียนแบบแปลนอาคารที่เขาจะต้องจ่ายส่วนเบี้ยบ้ายรายทางอื่นๆเขาปฏิเสธที่จะยอมเสียเรามาทำงานแทบล้มประดาตายกว่าจะเก็บรวบรวมเงินได้สักก้อนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำมาไม่รู้จักเท่าไหร่ทำไมเราจะต้องมาเสียให้กับคนอื่นฟรีๆเราทำตามขั้นตอนทำตามกฎหมายไปก็แล้วกันรอจนกว่าจะได้ใบอนุญาตมาก็แล้วกันนานแค่ไหนเราก็อดทนได้

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตย์ยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
8: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
12: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
11: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
12: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
13: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตปาโลรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
18: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
19: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
20: ดิจ จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ยาเสพติดคืออันตราย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ฟสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
7: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันดรีซีบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จากนักร้องแต่ละท่านนะคะเริ่มด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงแรกเริงฤทัยผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศเพลงที่2ถูกมนรักคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและใจสาวผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงจากการขับร้องของคุณชาลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณวรรธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

คราวนี้เป็นนักร้องหญิง3ท่านเริ่มโดยคุณจุริโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะคุณจันทนาโอบายวาทจะต่อด้วยเพลงดาวเด่นฟ้าและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงใต้ร่มใส2เพลงหลังนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณพินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
7: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของงบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
8: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.thและ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

สำหรับชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูตชายคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่นั้นเราจะเริ่มได้เพลงทางสร้างชาติคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องคำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนามแฝงของจมื่นมานิตนเรศนะคะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตร

ที่จบไปนั่นคือเพลงทางสร้างชาติผลงานของสุกรหัตและครูนาถถาวรบุตรค่ะคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องต่อด้วยเพลงนครราชสีมาโดยคุณอัมพรชัดกุลและคุณสวงเชยประทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479

ที่จบไปนั้นคือเพลงนครราชสีมาจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ค่ะเพลงต่อไปนี้จะเริ่มด้วยเพลงมารหัวใจเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคนแรกคือคุณวริษาเสวตลักษณ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้เพลงในดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออยากจะบอกรักแต่ไม่กล้าเป็นผลงานของครูมงคลอมาตยกุลนะคะโดยคุณชัยยศอมาตยกุลค่ะ

ต่อไปเริ่มด้วยเพลงหัวใจร้องไห้โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแก้กันค่ะคือเพลงหัวใจเรียกร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเสียงของคุณธานินทร์อินทรเทพหัวใจร้อยรัก

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะคือหัวใจร้อยรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็หัวใจเรียกร้องและหัวใจร้องไห้ท่านผู้ฟังคะในการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่2ปี2492ซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการนั้นก็จะมีข้อกำหนดว่าในการประกวดรอบสุดท้ายผู้เข้ารอบนอกจากร้องเพลงที่กำหนดให้2เพลงแล้วจะต้องเลือกเพลงที่แต่ละท่านถนัดมาคนละเพลงด้วยสำหรับคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรนั้นท่านเลือกเพลงโลมอนงค่ะผลงานของพิมพาวันและเฟื่องฟ้ามาขับร้องนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็เลือกเพลงดอกบัวซึ่งเป็นผลงานของสนิทสอมาขับร้องอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่2สำหรับนักร้องฝ่ายหญิงนะคะต่อจากคุณทัศนัยค่ะโดยคณะพันตรีศิลปะเป็นผู้ส่งคุณธิดารัตน์ก็เลือกเพลงห้วงรักเหวลึกมาขับร้องฟัง3เพลงเลยนะคะเริ่มด้วย

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องซึ่งประกวดการขับร้องในปี2492คือคุณบุญช่วยคุณทัศนัยชอุ่มงามซึ่งได้ที่หนึ่งของฝ่ายหญิงและคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่สองของฝ่ายหญิงเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณพรทิพย์คีตเสวีหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อชมจันทร์ต่อด้วยคุณณรงค์ธนวังน้อยเพลงสูงสุดสอยผลงานของคณะจารุกนกและสิ้นสวาทเป็นเพลงที่คุณแน่งน้อยสงวนรักขับร้องคนแรกเลยค่ะเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทย

ังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะสีไทยการละครของคุณเทิงสติเฟื่องค่ะเพลงตัณหาโดยคุณลินจงบุญนครินและเรือมนุษย์คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะ

อีกเพลงหนึ่งที่คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะศรีไทยการละครก็คือเพลงรางวัลชีวิตคุณชัชดาพรรักษณเวชขับร้องคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเรามาทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังแล้วเราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเราจึงจะนำเอาการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังฆานุสติมาเป็นการภาวนาในวันนี้

ทำจากการที่ท่านฟังมานึกถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทั้งสามคำนี้ไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกเป็นเสียงการที่เรานึกเป็นเสียงจะทำให้เสียงในหัวมันเบาบางลงคนเรามันจะฟุ้งซ่านได้สองทางท่านผู้ฟังไม่เสียงก็ภาพเสียงนี่ถ้าเราตามไปคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสเสียงได้ภาพถ้าเราเห็นแสงเห็นสีเราตามไปคิดตามไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสภาพได้จะป้องกันไม่ให้วิปลาสเสียงก็เอาเสียงนั่นแหละมาใช้พุทโธธัมโมสังโฆภาพเราทำยังไงนึกถึงพระพุทธรูปเลยพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านึกภาพขึ้นมาบางคนนึกเป็นแสงสีขาวๆนวลๆบางคนนึกเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของเจดีย์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในปางสีหสยาปางนั่งดูรูปใดๆเอาสิ่งนั้นมาเป็นรูปส่วนพระธรรมก็นึกถึงกงล้อเป็นจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรที่หมุนอยู่วิ่งไปอยู่รับไปอยู่มีกงล้อ8กงล้อแล้วก็หมุนไปบดขยี้กิเลสไปตามทางที่ดำเนินไปนั้นด้วยพระสงฆ์เราก็นึกถึงคนโกนผมห่มเหลืองมีจำนวนมากไม่ใช่หนึ่งเดียวเป็นหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะใช้เป็นรูปปั้นของสาวกในสมัยพุทธกาลเวลาเรามองไปทางพระพุทธรูปจะมีสองรูปซ้ายขวาอยู่ด้วยคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะอยู่ซ้ายขวาประกบติดอยู่กับพระพุทธเจ้าตัวเล็กลงกว่าหน่อยนั่นคือรูปหรือบางคนจะนึกถึงรูปครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเราเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นรูปมาเป็นเสียงในการที่ใช้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่ณที่ตรงนี้เอามาตั้งไว้การตั้งขึ้นของจิตจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุทโธเขาก็เรียกว่าพุทธานุสติการที่เรามาสามารถตั้งจิตด้วยการมานึกถึงพระธรรมเป็นเสียงธรรมโมหรือเป็นรูปกงจักรที่มี8ซี่นั่นก็เรียกว่าธรรมานุสติการที่เรามานึกถึงสังฆคุณคุณของพระสงฆ์ด้วยการที่มานึกคำว่าสังโฆสังโฆหรือมานึกถึงครูบาอาจารย์พระรูปใดสาวกคนไหนหรือผู้นำคนไหนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เรียกว่าเป็นสังขารสติพุทโธธัมโมสังโฆฟังไว้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้การระลึกถึงนั้นคิดถึงคำพูดนั้นคิดถึงภาพนั้นความระลึกได้นั้นคือสติภาพเสียงที่เราดึงถึงก็เป็นอย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ภาพผู้ที่เข้าไปรู้เสียงนั่นคือจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งภาพเสียงเหล่านั้นใดๆก็อีกอย่างหนึ่งสติก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่สามอย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่าพุทโธคือท่านมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีพระคุณคุณสมบัติหลายอย่างจะมีความกรุณาในการบอกสอนธรรมะเอาไว้นั่นคือธัมโม
คุณของพระธรรมนั้นคือรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการชำระกิเลสเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองทำได้แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยสามารถทำสามารถปฏิบัติได้จริงๆเห็นผลได้จริงๆนั่นคือพระธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสในภายในของตนออกได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณตามพระพุทธเจ้าไปในความดีตรงนี้ท่านฟังเราไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะว่าเออคุณต้องยกย่องฉันนะคุณต้องให้เงินฉันนะคุณต้องแบบว่าเขียนจดหมายตอบมาดีๆนะฉันถึงจะเรียกว่าได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวเลยท่านฟังความที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ความดีอยู่ที่ตัวเราจุลบันความดีอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีว่าเออคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวเลยเขาจะการันตีให้จะยืนยันรับรองไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นการกระทำของเขาการกระทำของเขาถ้าเขาบูชาคนดีเขาก็ต้องรายดีการกระทำดีของเขานั่นคือบุญคือกรรมความปรารถนาดีของเขาแต่ตัวเราที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นมายืนยันนั่งยันผู้ฟังเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้ให้ดีแล้วรักษาจิตที่มีสติมีสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งปฏิบัติมาท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำทุกวันพุธที่เราจะทำการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันหรือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงเพื่อให้จิตของเรานั้นประกอบด้วยพื้นฐานคือความสงบต่อยอดเป็นปัญญาให้ถึงการบรรลุธรรมได้ในหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งปฏิบัติมานั่นเองเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเวลาที่เราไปงานวัดที่ไหนเนี่ยทุกครั้งเลยเขาก็จะสมาทานศีลโดยก่อนสมาทานศีลพระสงฆ์ก็จะกล่าวนำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพวกญาติโยมทั้งหลายก็ว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังไปอย่างนี้รอบที่หนึ่งเอา3รอบนะท่านผู้ฟังทุติยัมปิตติยัมปิ3รอบ9ครั้งที่ไว้ถึงสรณะสรณะนั้นแล้วยังจะนำเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะถึงเป็นสรณะนั้นยังไงซึ่งนี้เป็นบทเรียนที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในพรรษาทุกคนท่านผู้ฟังคือพระทุกรูปแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษานะจะบวช15วันหรือกี่วันก็ตามอุปชานี่จะต้องสอนเรื่องนี้พุทโธธัมโมสังโฆที่ว่าเราถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอะไรยังไงสื่อนี้รวมถึงญาติโยมที่สมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งนัยยะเหล่านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็เคยนำมาอธิบายหลายๆครั้งอยู่แล้วแต่ว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเยอะมากท่านผู้ฟังถ้าจะพูดให้หมดมันไม่ได้มันเยอะจริงๆเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะ
วัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอจะมาพูดย่อๆให้เข้าใจกันได้ในนัยยะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินก็คืออย่างที่บทสวดเราได้ยินเป็นประจำนั่นคืออิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมีต่อไปอีกสวากขาโตภควตาธโมเป็นต้นของพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นของฝ่ายประสงค์บทสวดอิติปิโสนั่นแหละที่ทุกคนก็น่าจะสวดได้นั่นคือที่เป็นพุทธพจน์ในยะหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาไว้กับเจ้าสากยะชื่อมหานามะแล้วก็ยังอีกหลายๆวาระส่วนในวันนี้จะนำเสนอในยะอื่นๆมาฟังที่เป็นคำอธิบายของส่วนคัมภีร์พุทธวงศ์เรื่องของพระพุทธวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องความที่เป็นธรรมะควรนำมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราว่ากันไปแล้วแต่จะพูดในยะอื่นส่วนพระสงฆ์ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนนานใหม่จะพูดถึงเรื่องของอริยบุคคล4ขั้นแต่ละขั้นละขั้นเป็นยังไงนี่เป็นหัวข้อก่อนนะทุกฝั่งนะคือจะไม่ได้พูดถึงพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงธรรมคุณ6ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงสังฆคุณ9ในบทอิติปิโสแต่จะพูดในยะอื่นอย่างที่เกริ่นมาแล้วเรามาเจาะในรายละเอียดกันทุกฝั่งเอาพุทโธก่อนพุทโธในที่นี้เราไม่ได้เอาพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสแต่เอาพุทธคุณ3ที่มีปรากฏอยู่ในคาถาธรรมะต่างๆนั่นคือคุณในข้อปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณปัญญาคุณคืออะไรก็คือคุณคือปัญญาคือคุณสมบัติของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธจะมีปัญญายอดเป็นเหมือนมงกุฎเพชรนั้นจะต้องมีฐานถ้าฐานไม่มั่นคงความเลยแบบอยู่ได้ไม่นานยกปุ๊บแล้วก็หลุดแต่ฐานของพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นมีพื้นคือจรณะทั้งหลายจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้มีปัญญาได้แก่สมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิในระดับฌานทั้งหลาย1 2 3 4ในระดับอรูปทั้งหลาย5 6 7 8จนถึงในระดับสัญญาเวทยิตายุโรธสามารถเข้าสามารถออกได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะอยู่กำหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้สมาธิของท่านมีพลังมากกว่าจะมาเป็นสมาธิได้ศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงศีลระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่แค่ศีล8นะมันไม่ใช่แค่ศีล227นะแต่มันเป็นระดับศีล3กองที่เราเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีล3กองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่ทั้งส่วนที่เป็นการเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ว่าไม่ได้จะเสียหายอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำแต่ว่ามันดีเช่นการเคี้ยวข้าวของท่านนี่ต้องละเอียดทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้รับการบดด้วยฟันแล้วกลืนเข้าไปทุกเม็ดนี่คลุกเคล้าเดี๋ยวเคี้ยวข้างซ้ายเดี๋ยวเคี้ยวข้างขวาหมุนวนโดยราบเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกลืนเข้าไปเป็นมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะจากพื้นฐานคือเรื่องของศีลแล้วก็บารมีทั้ง10ทัศน์3รอบทั้งในขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถ์ในแต่ละบารมี10ขั้นเป็นพื้นฐานรวมกันมาศีลบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีต่างๆรวมกันมาให้ศีลมีพลังให้สมาธิมีพลังจนกระทั่งยอดสุดๆก็จะพูดเอาคำเดียวเลยนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาทำอะไร
ตัดกิเลสดิตัดกิเลสเพลิงทุกข์ออกได้อย่างสิ้นเชิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะไม่มีรวมถึงวาสนาต่างๆใดๆพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตเคยทำมาไม่มีตัดขาดออกได้หมดจดถ้าจะมาเปรียบเทียบกับสาวกกรณีของท่านเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยตัดกิเลสได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้สามารถละวาสนาหมายถึงความเคยชินบางอย่างบางประการทำให้ท่านยังมีพฤติกรรมที่แบบเดินไปเหมือนกับกระโดดไปอย่างนี้นะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยยังละไม่ได้ท่านพระสารีบุตรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีปัญญาที่จะสามารถตัดวาสนาเหล่านี้ให้ขาดหมดจดได้ไม่ใช่แค่ปัญญาในการตัดกิเลสตัมโมฟังปัญญาในการรู้เห็นสิ่งต่างๆนี่ท่านก็เต็มพร้อมเต็มที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้พฤติกรรมคนรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถมีปัญญาอิทธิต่างๆนั้นเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาเข้าใจท่านพระมหากัจจายนะมีปัญญาในการอธิบายขยายความหมดนั่นรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าครับแล้วท่านยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นปัญญาในการรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะหรือความละเอียดของปัญญานั้นความรอบครอบความชัดเจนความกว้างขวางก็ไม่เหมือนกันสมมติจะรู้อดีตใช่ไหมถ้าสาวกนี่ก็จะรู้ได้ถึงระดับหนึ่งไม่สุดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนสุดสุดสุดของสุดสุดก็จึงยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันยังไม่สุดเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปวนรอบท่านก็รู้ไปได้ไกลกว่านั้นอีกทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากด้วยพระปัญญาคุณในข้อที่หนึ่งนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทุกประการมีปัญญาใช่ไหมล่ะเพราะมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมาตัดกิเลสตึ้มเนี่ยโอ้โหความบริสุทธิ์มีได้ที่จิตนี้ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเศร้าหมองคือบางคนจะคิดว่าความบริสุทธิ์นี่มีที่กายนะคุณต้องอาบน้ำบ่อยๆคุณต้องกินอาหารที่มันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์คุณต้องกินเจคุณต้องกินอะไรเพื่อที่จะอะไรให้กายเราสะอาดให้จิตเราสะอาดแต่ความสะอาดจริงๆท่านผู้ฟังมันสกปรกกลับได้เพราะกิเลสไงถ้าจะให้สะอาดจริงๆท่านผู้ฟังจะต้องกำจัดกิเลสแต่กำจัดกิเลสความเศร้าหมองนิสัยที่ไม่ดีต่างๆแล้วความขี้เกียจขี้คร้านสิ่งต่างๆทางกายมันค่อยปรับไปเองหรอกภายนอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับภายในในประการที่สองนั้นท่านจึงมีพระวิสุทธิคุณวิสุทธิคุณหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เราให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจได้เพราะอะไรท่านผู้ฟังสมมติมีคนโทรมาเราใช่ไหมคุณสมชายคุณได้รางวัลอันนี้นะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าวะพวกมิจจี้มิจฉาชีพจะมาสแกมหลอกลวงเราหรือเปล่าดิว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชวนไปนั่นนี่ชวนทำอันนั้นอันนี้ชวนลงทุนบ้างชวนหาเงินบ้างชวนไปชวนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีวาระซ่อนแฝงเปล่าวะหรือมันมีเจตนาไงนะเอออันนี้เราต้องระวังนะระวังเพราะอะไรคือเพราะมันอยู่ที่คนชวนนะเขาต้องการอะไรถ้าคนชวนเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะชวนไปหาสิ่งที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละระวังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเขาชวนเนี่ยเขาก็จะชวนเขาก็จะชักจูงเขาก็จะบอกสอนเขาก็จะชี้แนวไปในทางที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะและอะไรมันอันตราย
อะไรมันปลอดภัยล่ะทุกฝั่งโอ้ยแบบไปทางราคะโทสะโมหะนั่นมันอันตรายไปทางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละมันปลอดภัยเอาทำไมอ่ะก็ไปทางราคะโทสะโมหะมันก็เผาดิไม่ดิทุกดิแต่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะราคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าชวนกันไปแล้วยังจะมีการเพิ่มราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรนั่นนะชวนไปแล้วก็นี่สิเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เพิ่มราคาหรือเปล่าเวลาเขาชวนเขาก็ชวนราคาด้วยหรือเขาจะชวนว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยเราต้องไปปะทั่วโกรธใช่ไหมเราก็ชวนด้วยโทสะดูฟังชักจูงไปชักชวนไปในแนวให้เกิดราคะโทสะและโมหะนั่นคือไปไม่ดีต่อให้ได้เงินเพิ่มเงินนั้นเศร้าหมองต่อให้สุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงนั้นเป็นกลิ่นคาวต่อให้มีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงนั้นเน่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ของอะไรของราคะโทสะโมหะในทางตรงกันข้ามดูฟังถ้ามีคนชักชวนชักจูงดึงไปหรือโน้มน้อมเราไปกล่อมกล่าวเราไปในทางที่จะลดราคะปลดเปลื้องโทสะกำจัดโมหะออกไปเนี่ยอันนั้นบริสุทธิ์นะชวนไปดีนะควรไปนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำเราไปแล้วกิเลสเราลดลงกิเลสเราลดลงทุกเราก็น้อยลงไงใช่สิที่เราไม่อยู่เศร้าใจอยู่นั่นก็เพราะราคะโทสะโมหะอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าข้างนอกรัฐบาลเขาจะทำยังไงเทคโนโลยีมาแล้วจะเป็นยังไงโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไงแล้วสงครามอีกอะไรอีกโอ้เอาทุกเนี่ยใช่สิทุกเลยท่านโอ้โหสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นงี้เข้าใจผิดแล้วนี่ความเข้าใจมุมมองที่ไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะท่านผู้ฟังนะเป็นมุมมองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการกำจัดราคะโทสะโมหะเลยแต่พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะการชักชวนชักจูงไปนั้นการกระทำนั้นข้อปฏิบัติใดๆนั้นคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่พูดโดยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดอะไรที่มันจะไม่ได้ชักชวนไปให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องไปในทางแนวชำระกิเลสให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดก็ไม่คิดด้วยที่ไม่คิดได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะไม่มีตัวในเขตพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากภายนอกถึงภายในจากภายในถึงภายนอกบริสุทธิ์หมดจดจากอดีตอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันบริสุทธิ์หมดจดทั้งชาติกำเนิดทั้งความรู้ภายในภายนอกสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเพียบพร้อมนี่คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณแล้วจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จากกิเลสนี่แหละในประการที่สองพอตัวท่านเองมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจิตใจสบายแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายนะทุกคนคือตัวเองแบบพ้นทุกข์แล้วจะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จะเหาะไปอยู่บนสวรรค์จะนั่งอยู่ริมลำธารไปบิณฑบาตมีข้าวอะไรก็กินตามนั่นบางทีก็ไม่กินมันสบายใจที่สุดแล้วทุกคนไม่ต้องทุกข์ใดๆเลยความทุกข์ใดๆไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจดจริงๆด้วยเหตุนี้เราจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมสบายใจที่สุดแล้วเหมือนอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังขับรถไปอ่ะเราให้รถมันติดอ่ะแต่เรายังเปิดแอร์เย็นอ่ะเห็นรถข้างๆเป็นรถสองแถวเป็นรถหกล้อเป็นรถเมย์ไม่มีแอร์นะโอ้แล้วคนก็อัดแน่นเต็มปึ๊ดเลยโอ้ทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งรถติดโอ้เราสบายเราสบายกว่าพวกนั้นเรายังมีรถขับเรายังมีแอร์เย็นๆนั่งอ่ะหรือเราเป็นข้าราชการอ่ะแล้วก็เห็นคนเขาสอบไม่ติดสอบไม่ได้เงี้ยเราก็โอ้เรายังได้แล้วนะเนี่ยเรายังติดแล้วเรายังมีงานทำคนนั้นก็ยังไม่มีงานทำก็ไม่มีโอกาสเราจะรู้สึกสบายใจในความที่ว่าฉันไม่ได้มีทุกข์เห็นบานนั้นนะหรือคนที่มีอวัยวะครบไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้ป่วยใดๆ
ไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลโอ้โหนอนชมแย่เลยหายใจก็โรยรินตัดตรงนั้นผ่าตรงนี้หรืออวัยวะไม่ครบถูกตัดไปเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นปานนั้นเรายังดีอยู่นะเนี่ยนี่คือประเด็นของความที่ว่าเราสบายใจใช่ไหมคือเราไม่ได้ทุกข์แบบนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสบายใจมากๆเลยดูฟังตอนที่ตรัสรู้แล้วสบายใจมากๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความสมองได้ๆเลยแบบคนทุกข์สุดๆแล้วอ่ะนี่คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณถูกไหมล่ะแต่พอมองมาทางคนที่เขายังมีความทุกข์อยู่นี่นะคือไม่ได้เสียใจเพราะความเสียใจนี่เป็นกิเลสเนาะมันเกิดจากโมหะนะเสียใจแบบเศร้าหมองโอ้ยคนนั้นเขายังทุกข์อยู่นั่นนี่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นกับท่านนี่คือความกรุณาทุกท่านความกรุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นใดๆนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งความทุกข์ประเภทที่ยังไม่เห็นว่ามันจะมาหรือความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังประสบอยู่นั้นก็ตามหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายก็ตามทุกข์ที่ทนได้ง่ายนี่ก็คือสุขเวทนาแหละทุกข์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ก็คืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆประสบกับปัญหาใดๆเป็นทุกขเวทนาทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงมันคือความตายความแก่บางคนอาจจะเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์ยังไงนะแต่ความตายยังไม่เห็นว่าตายเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แบบนั้นก็จะมีโอ้เห็นแล้วมีความกรุณาจะไม่ได้เรียกว่าความสงสารนะทุกท่านเพราะว่าความสงสารความเสียใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสประเภทโมหะเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจพวกนี้เป็นโมหะเกิดจากความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ด้วยพระปัญญาของท่านด้วยพระวิสุทธิคุณของท่านท่านเห็นทางแก้ปัญหาไงเอาว่าความทุกข์เนี่ยมันจะแก้ด้วยข้อนี้เพราะนั้นจึงไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจพิไรรำพันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มีความกรุณาด้วยความกรุณานี้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยจึงออกแสดงธรรมแสดงธรรมเดี๋ยวจะเคยมาพูดเรื่องธรรมคุณนะด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยออกแสดงธรรมเนี่ยโอ้ยเดินทางนะสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องบินนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ก็ไม่มีมีแต่รถม้าส่วนใหญ่ท่านก็เดินไปมักจะเดินไปเพราะว่าเดินไปก็ค่อยๆไปวันหนึ่งไปได้12กิโล15กิโลก็ไปเดินไปเหนื่อยก็นั่งพักนั่งพักตรงไหนมีใครฟังธรรมก็เทศไป45ปีท่านผู้ฟังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวราชกฤห์เดี๋ยวไปจำพรรษาสาวัตถีจำพรรษา3เดือนแล้วก็ออกไปราชกฤห์จากราชกฤห์แล้วก็เดี๋ยวไปกรุงปาตลีบุตรเดี๋ยวไปกรุงเวสาลีเดี๋ยวไปกรุงกบิลพัสไปเรื่อยๆแสดงธรรม45ปีเรื่องที่พูดเนี่ยระวังคือเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเครื่องบันทึกเสียงนึกออกไหมเพราะนั้นบางทีก็ซ้ำๆอ่ะคนนี้ก็ถามซ้ำเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ถามซ้ำอีกเรื่องเดิมก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องโอ้ยถ้าเป็นข้าพเจ้านี่เบื่อก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เต็มที่ด้วยอะไรกรุณาคุณมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความที่ว่าเขาจะพ้นทุกข์ของประโยชน์เฉพาะหน้าของทั้งตนเองของทั้งผู้อื่นของทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวท่านเองก็บริสุทธิ์มีกรุณาตัวผู้รับฟังก็มีศีลสมาธิปัญญา

ายก็ได้รับความบอบช้ำมาเยอะจากตอนทำทุกขกิริยาเดินทางนี้ไม่ได้สบายนะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันไป business class สิจะไม่ยากอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ดีต่อให้คนขึ้น business class first class บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างมันก็เหนื่อยอยู่ดีท่านผู้ฟังน้อยหน่อยแค่นั้นเองยิ่งคนนั่ง economy class โอ้โดนนะโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินมันยังสบายนั่งรถเป็นไงโจโจโจนั่งรถทั้งอย่างน้อยมันก็ยังนั่งรถนะเอาแล้วเดินนะโอ้ยหนักสุดวันนี้ท่านเดินนะท่านฟังต่อให้ไม่เดินนั่งเกวียนเกวียนนี่ยิ่งกระเด้งมันไม่ได้มีโชคไม่ได้มีแน่ทำไมท่านไปไม่อยู่เฉยๆชิวๆก็ด้วยพระกรุณาคุณเพราะตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้สบายหมดจะไม่ได้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับภิกษุภิกษุณีวาสกุลสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกของเดรธีคือมันวุ่นวายซึ่งท่านไม่ชอบความวุ่นวายแล้วแต่ด้วยกรุณาคุณเนี่ยทุกฝั่งต้องอดทนเอาอดทนเอาก็แบ่งเวลาแล้วกันอะเอาเวลานี้อยู่ตรงนี้ทำเรื่องนี้เอาเวลานั้นอยู่ตรงนั้นพูดเรื่องนั้นถึงก็ไปเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นนี่คือจุดพีคตรงนี้นะบารมีที่ท่านสั่งสมมาทั้งหมดทั้งหมดปัญญาคุณวิสุทธิคุณบารมี30ทัศน์จรณะทั้งหลายรวมมาทั้งหมดเพื่ออนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเพื่อคนอื่นนะท่านผู้ฟังทำเพื่อคนอื่นหมายถึงว่าก็ได้เทศสอนแสดงธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนี่ไงพ้นจากความทุกข์มีความตายเป็นที่สุดไอ้ทุกเล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยเช่นทำมาหากินฝนตกแดดออกเจ็บป่วยนั่งนี้ไอ้นี่เรื่องจิบจ้อยไปเลยหนึ่งประวัติมันก็มีนโยบายมีวิธีการทำจิตบ้างวิธีการทำกายวาจายังไงให้เราจะอยู่เหนือจากความทุกเล็กๆน้อยๆจิตปัญหาเหล่านี้ได้หมดครบถ้วนตลอดสายในความบริสุทธิ์มันเชื่อมมาถึงตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานั้นเป็นเวลานานจนถึงบัดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วนี่คือพระคุณเจ้าท่านผู้ฟังมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณท่านจึงได้เทศสอนบอกสอนเป็นธรรมะไว้นี่คือหัวข้อของธรรมโมพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วอย่างดีแล้วที่เราเคยท่องต้องกันได้เนาะในบทอิติปิโสเขาจะดูธรรมคุณ6มีสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกต่างๆเหล่านี้หมายวันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดเรื่องพระธรรมในหัวข้อของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนไว้เรียบเรียงเอาไว้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นคำสอนผ่านจากการปฏิบัติของท่านแล้วกลั่นกรองออกมานี่เป็นหัวข้อให้ศึกษาได้ให้ทำความเข้าใจได้นั่นคือประหยัดสวาขาตธรรมทั้งหลายระวังเป็นประหยัดรูปแบบการปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ท่านสอนมานั้นคือประหยัดเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงนี่พอบอกสอนสาวกแล้วสาวกเอาไปปฏิบัตินี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือสามารถนำไปปฏิบัติได้ธรรมะเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงใช้งานได้แล้วเห็นผลลงมือทำได้เป็นขั้นตอน1 2 3 4เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางนะไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่การที่จะไม่มีราคะโทสะโมหะให้มีความสุขที่ดีเป็นสุขอันเกษมไปทางนั้นปฏิบัติได้ลงมือได้นั่นคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติเมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วสาวกจะได้ผลขึ้นมาผลคือปฏิเวทปฏิเวทเป็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในส่วนของสังฆคุณมีหัวข้อต่างๆเรื่องต่างๆให้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นคือปริยัติหัวข้อต่างๆเหล่านั้นสามารถลงมือทำสามารถลงมือปฏิบัติได้นั่นคือปฏิบัติ
ปฏิบัติแล้วให้เกิดผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเส้นทางของธรรมะแต่ละข้อๆนั้นเส้นทางนั้นก็จะพาไปถึงนิพพานได้ผลที่ออกมานั้นคือปฏิเวธหัวข้อธรรมะต่างๆอย่างเช่นเรื่องทิศทั้ง6เรื่องสัมมาชีวิตาเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนี่คือส่วนของทางการว่าการครองเรือนอิทธิบาท4ใดๆยังมีเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องอริยสัจ4อันนี้คือส่วนที่จะไปมรรคผลนิพพานละไปทางเดียวกันนะ2เรื่องนี้นี่คือส่วนปริยัติลงมือทำได้ลงมือทำในเรื่องทิศทั้ง6ลงมือทำในเรื่องความขยันขันแข็งสัมมาชีวิตาโอ้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปฏิเวธออกมาเป็นผลหรือคนลงมือทำปฏิบัติในเรื่องอริยสัจ4เรื่องพรหมวิหาร4เรื่องพละ5ลงมือทำแล้วโอ้ลงมือทำได้จริงสมาธิเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ลงมือทำให้เห็นผลเป็นปฏิเวธขึ้นมานี่คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวธในทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวธนั้นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาทั้งหมดอันนี้ท่านตรัสไว้ในหัวข้อของโอวาทปาติโมกทำไมหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยจึงสำคัญมาในส่วนของธรรมกุลในข้อนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นการประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่ๆคือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ต้นโพมีพระปัญญาคุณเกิดวิสุทธิคุณขึ้นแล้วมาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายเกิดกรุณาคุณขึ้นแล้วออกมาสั่งสอนบอกสอนตอนนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่5รูปมันคือที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันจากนั้นก็มีสาวกเพิ่มมาขึ้นเป็น60เป็น 1,000 เป็น 1,250 ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั่นนะครับมีสาวก 1,250 รูปแล้วก็ปฏิบัติคำสอนใดๆมันก็มีธรรมจักรกับปวัตนสูตรมีอนัตตลักขณสูตรเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องอริยสัจ4มีแค่นี้เอ๊ะแล้วเราจะแบบไปยังไงเราจะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นตั้งพันกว่ารูปแล้วอะไรยังไงคำสอนจะเป็นยังไงแต่แนวคำสอนท่านจึงวางไว้ตรงนั้นเนี่ยทุกฝั่งเป็นหลักเป็นแนวมาโดยตลอดแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างในปัจจุบันเราแบบศีล227ข้อเดี๋ยวก็หมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะบัญญัติหลังจากอันนี้นะหลังจากที่กำลังจะพูดเนี่ยคือเรื่องของโอวาทปาติโมกที่เป็นหลักการ3ประการอุดมการคือเป้าหมาย4อย่างและวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอีก6อย่างด้วยกันแต่ทั้งกล่าวว่าเป็นคาถาแยกแยะออกมาได้หลักการ3อย่างเป็นหัวใจก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาใจละความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมคือทำความดีทำความดีก็คือคุณก็มีศีลน่ะละความชั่วคุณก็อย่าผิดศีลทำความดีคุณก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมก็ได้อันนี้ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือคุณจะปฏิบัติในเรื่องที่ทั้ง6คุณจะปฏิบัติในเรื่องอิทธิบาท4คุณจะปฏิบัติในเรื่องของการหาทราบความขยันขันแข็งสมชีวิตาก็ทำไปนั่นก็เป็นกุศลแล้วอย่างที่3คือทำจิตให้ผ่องใสนั่นคือต้องเข้าถึงสภาวะจิตละทำกุศลนี่คือทางกายทางวาจาเข้าสู่จิตใจให้ผ่องใสนี่คือประการที่3มีโพชฌงค์7มีอิทธิบาท4มีพละ5อินทรีย์5อันนี้จะทำจิตให้ผ่องใสหลักการมี3อย่างตรงนี้เป้าหมายทำไปเพื่ออะไร4ประการคำว่าเป้าหมายนี่หมายถึงอุดมการณ์นะท่านผู้ฟังว่าเราจะมีหลักการ3อย่างเนี่ยทำไมนะคือให้เกิดความอดกลั้นอดทนอดกลั้นคือขันติแต่ขันติเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาและความไม่เบียดเบียนความสงบพระนิพพานเป็นเป้าหมายแต่เป้าหมายในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการล่ะวิธีการคือแนวทางการปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือการไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
การอยู่ในที่สงัดการฝึกอบรมจิตใจ6ประการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอยากให้ท่านผู้ฟังมองตรงจุดนี้นะว่าถ้าเราลงมือทำ6อย่างเช่นเราก็ไม่ว่าร้ายใครสำรวมอินทรีย์มีศีลอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตใจจะเป็นวิธีการปฏิบัติใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะมีความสงบเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความอดทนอดกลั้นมีสันติได้เพิ่มเราจะไปสู่นิพพานได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมซึ่งมันจะสอดคล้องกับความที่ว่าเว้นความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วมันจะไปแนวเดียวกันนะนี่คือหลักการของธรรมะที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยของการเริ่มประกาศศาสนาแต่ทีนี้เรื่องหลักธรรมอื่นๆก็มีอีกนะระวังคือหลักธรรมที่แบบเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งไม่ได้พูดในหัวข้อนี้อย่างเต็มๆนะเพราะว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของพระธรรมเรื่องอริยปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของโอวาทปาติโมกมาเป็นแนวในการอธิบายนี่ก็เรื่องของพระธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมานี่แหละซึ่งเป็นประการที่3ของข้อในวันนี้เรื่องของพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละที่เป็นปริยัตินั่นแหละเอามาปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวหรือบางคนเราจึงเรียกว่าสงฆ์เพราะเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ตัวฝังหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเขาจึงดูว่าภควโตสาวกสังโฆสาวโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนเนาะของใครอะของพระผู้มีพระภาคคือภควาฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องปริยัติอย่างนี้ฟังหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ฟังเสร็จแล้วไงเอามาปฏิบัติไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาที่ฟังนั่นแหละมาทำอย่างดีทำอย่างดีก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทไม่ใช่แค่ว่าบางคนทำได้มีสิทธิ์จะบอกคนไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเพศนี้ชายเท่านั้นหญิงไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเลือกได้ไหมเพศนั้นเอาได้ไม่มีปัญหาแต่จะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่จะหนุ่มสาวจะเป็นเด็กชายหรือผู้หญิงได้หมดเทวดายังได้เลยท่านฟังสัตว์นรกได้ไหมฟังได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันยากสำหรับเขาปฏิบัติได้ทำได้ฟังเท่านั้นนะขอให้ฟังฟังแล้วขอให้ทำทำแล้วจะเป็นยังไงทำเนี่ยเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากศรัทธาท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นคนพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายมีความสำรวมในปาติโมกข์รูปประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตมีขันติไม่เบียดเบียนมีความสงบใจมีกุศลถึงพร้อมโอ้เราจะเกิดศรัทธาด้วยคนที่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเห็นข้อปฏิบัติของเขาเห็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของคนนั้นเห็นปฏิเวทของพระพุทธเจ้าเห็นปฏิเวทของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเป็นผลคือขันติมีการไม่ทำร้ายมีคำกล่าวที่ดีประกอบด้วยปัญญาชักจูงไปในทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดศรัทธาท่านผู้ฟังเห็นปฏิเวทของเขาทำดีออกมาเป็นผลของเขาใช่ไหมเราเกิดศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมจนถึงว่าเอ้ยฉันอยากทำบ้างฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างฉันอยากเป็นคนดีๆแบบนี้บ้างไอ้ความที่ว่าเออฉันอยากจะเป็นคนดีๆแบบนี้ความอยากตรงนี้ระหว่างคือศรัทธาความอยากนะเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมมันไปติดกับอะไรนะมีปัญหาแน่นอนอ่ะเออแต่มันยังมาติดกับสิ่งดีๆไอ้ความที่มาติดกับสิ่งดีๆทำให้ปัญหานี่มันลดลงเหลือออกมาเป็นรูปของศรัทธาศรัทธาเต็มแล้วคุณไม่ใช่หยุดแค่ศรัทธาว่าเออก็ศรัทธาแล้วไงเต็มแล้วแต่งมงายเลยนะศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่คืองมงายนะ
แต่ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณลงมือทำทำอะไรอ่ะศีลนี่ไงข้อปฏิบัติทางกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นศีลห้าประการคุณมีศรัทธาเต็มมีศีลเต็มเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือผู้ที่จะไปตามกระแสแล้วนะถ้าคุณศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่คือคุณเข้าสู่ทางแล้วนะคุณออกนอกเส้นทางอื่นๆที่จะพาไปทางอื่นๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกป้องปิดกันนั่นนี่หลุดไปไม่ไปแล้วนะมาทางด่วน Expressway มาทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วนะท่านในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้งมงายแล้วมีศีลเต็มนั่นคือโสดาบันไม่ได้มีคนเดียวทุกฝั่งมี2คน3คนมีหลายคนคงจะดูประสงค์แล้วถ้าเราทำไปปฏิบัติไปตามพระธรรมแล้วไงต่อแล้วถ้าเรายิ่งมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งให้ว่าเป็นสกทาคามีแต่คุณธรรมที่แบ่งให้นั้นคืออะไรในที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างเป็นต้นเนี่ยคือความที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงตามลำดับเพราะมาตามเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐแล้วไงตามทางพระพุทธเจ้าชักชวนไปโดยศรัทธาเราไปในขั้นแรกเราเจอศีลเนี่ยศีลเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคุณปิดประตูนรกเลยนะปิด5ประตูประตูที่จะไปสู่นรกเนี่ยมันมีหลายประตูล็อกปิดหมดแล้ว5ประตูยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมยังประตูมิจฉาทิฏฐิเราก็ปิดแล้วด้วยศรัทธาประตูฆ่าสัตว์เราก็ปิดแล้วด้วยศีลเป็นต้นเราปิดประตูนรกก็คือจะไม่ไปสู่นรกแล้วความปิดตรงนี้จึงทำให้เปิดอยู่ออกแค่เหลือ7ชาติอย่างมากบุคคลแบบนี้เรียกว่าโสดาบันในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานคุณเกิดจะมาก7ชาติแล้วยิ่งถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเหลือ 1-2 ชาติเท่านั้นเองใช่ความทุกข์เราอ่ะมันน้อยลงเพราะสุดๆของทุกข์มันคือตายไงอย่างเช่นเราบอกว่าเหนื่อยจะตายหิวจะตายร้อนจะตายทุกข์จะตายมีปัญหาเจ็บจะตายมันก็จะตายจะตายทั้งหมดนะความทุกข์สุดๆเนี่ยมันจึงมาจบที่ตายแล้วเดี๋ยวมันเริ่มใหม่ด้วยมันเริ่มตรงเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องมีทุกข์แล้วไปจบที่ตายมันต้องจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดลดจำนวนความทุกข์ได้หวังก็ลดจำนวนการเกิดตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปตายไงแต่ถ้ามีเกิดเมื่อไหร่มันก็มีตายเมื่อนั้นนะเราจะกำจัดความตายได้เราต้องลดการเกิดกำจัดความเกิดเพราะนั้นถ้ามีจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดลดลงลดลงความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไงถึงมีสกทาคามีขึ้นมาต่อไปจากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีแค่ศีลประเส้นทางที่เป็นแนวทางเป็นปริยัติพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้นั้นยังมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิเราปฏิบัติทำไปเต็มขึ้นเต็มขึ้นนี่โอ้นี่เราจะกำจัดทุกข์ได้มากขึ้นนั่นคือเป็นอนาคามีรู้ฟังอนาคามีหมายถึงบุคคลที่มีสมาธิเต็มแล้วกำจัดกามราคะปฏิฆะในจิตใจได้คือคนที่ยังเป็นโสดาบันเนี่ยบางทีก็ยังรุ่มร้อนใจร้อนใจแบบทุกข์ใจบ้างแต่จะไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลแต่บางทีมีเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยโอ้เซ็งจะแบบมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเพราะยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่ถ้าราคะโทสะโมหะบางลงก็เป็นสกทาคามีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าสามารถในจิตใจเนี่ยเป็นสมาธิมีพลังหลับตาปุ๊บนี่สมาธิกำหนดจิตเข้าปุ๊บได้เลยเนี่ยอันนี้คือสมาธิคุณมีพลังมีความดีแล้วเป็นอนาคามีทุกฝั่งอนาคามีนั้นความทุกข์ก็ลดลงการเกิดเหลือแค่1ชาติเท่านั้นแล้ว1ชาตินั้นไม่ใช่เป็นชาติธรรมดาไปอยู่ในพรหมโลกด้วยนั่นก็จะไม่เหมือนสกทาคามีหรือโสดาบันประเภทที่ว่าเกิด 1-2 ชาติก็มีนะต่อให้ชาติเดียวเนี่ยบางทีก็ยังเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมเท่านั้นอยู่ในเขาเรียกว่าสุทธาวาสพรหมหรือถ้าเราทำให้เต็มได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาเต็มหมดเลยเนี่ยปัญญาส่วนลึกๆที่เป็นยอดสุดๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีเรื่องของมานะเรื่องของอวิชชาความเป็นอัตตาเนี่ยมันยังมีอยู่
ถ้าเรามีปัญญาเต็มกำจัดตัดตรงนั้นออกไปได้ยอดหมายถึงว่าลึกๆเลยนะกำจัดเอาได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์อรหันต์จึงเป็นอริยบุคคลขั้นที่4ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเต็มทั้งหมดสามารถกำจัดเครื่องรารัดจะมีทุกข์ในการเกิดชาติต่อไปเนี่ยไม่มีไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ตรงที่บรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเหลือเศษนิดหน่อยก็ตอนที่ชีวิตนี้มันยังอยู่เศษนิดหน่อยนี่คือ residual หมายถึงแบบว่าเศษอะไรที่มันเหลือจากการทำอะไรเราดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเศษบ้างไอ้เศษที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ตรงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบรรลุธรรมที่ตายตนโพแล้วที่เหลือทั้งหมดของท่านเนี่ยมีเท่านั้นแหละที่อยู่ในชาตินั้นนั่นแหละเท่านั้นแล้วคำสอนอื่นๆก็ค่อยตามกันมาแต่ว่าคำใดๆของท่านเนี่ยจะจบลงตรงนั้นอันนี้คืออริยบุคคล4ขั้นการเรียกชื่อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการปฏิบัติแต่จริงๆคนที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อตรงนั้นหรอกท่านผู้ฟังอย่างคนที่บรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือโสดาบันนะถ้าคุณบรรลุโสดาบันแล้วนะอยู่ในจิตใจจะไม่ได้เรียกเป็นชื่ออย่างนั้นแต่เราจะมีคุณสมบัติของความที่เรามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากเราไม่สามารถที่จะทำผิดศีล5ได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้เราไปฆ่าสัตว์เราทำไม่ได้เขาจะให้เราประพฤติผิดในกามเราทำไม่ได้ในความที่เรารู้สึกว่าจะทำไม่ได้หลังสิ่งนี้นั่นคือคุณเป็นโสดาบันแล้วมีคุณสมบัตินั่นแล้วหรืออนาคามีคุณมีสภาวะจิตใจที่แบบว่ามั่นคงไม่ได้ขึ้นลงแบบอารมณ์แปรปรวนตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จิตใจแบบคงที่ได้มากนั่นคือมีแนวโน้มสภาวะจิตที่เป็นอนาคามีได้ร้านก็ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอนัตตาความเข้าใจลึกซึ้งนี้แสดงออกถึงปัญญาและในการที่เราจะมาตามเส้นทางนี้การปฏิบัติให้เกิดผลแบบนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยแนวทางที่ท่านให้ไว้ในการปฏิบัติหนึ่งศีลสมาธิปัญญานี่คุณทำแล้วเมื่อไรมันจะได้เหมือนแนวเรื่องเวลาท่านก็ให้ไว้ไม่เกิน7 ปีนะต้องทำจริงๆนะทำจริงๆลงมือทำจริงๆบอกให้มีเมตตาก็มีเมตตาจริงๆบอกให้รักษาศีลนี่แบบด้วยเจตนาเต็มที่เลยเนี่ยทำจริงๆอ่ะ7 ปีนะ7 ปีไม่เกินแต่ดูก่อนนะจะบอกว่าให้มีศรัทธามีความมั่นใจก็มั่นใจจริงๆเลยนะทำเต็มที่ไม่ย่อหย่อนแบบมีคนขับรถปาดหน้าก็ไม่เป็นตัวที่ทำจริงๆ7 ปียกไว้ก็ได้7 เดือนก็พอ7 ปีเนี่ยไม่ต้องถึงหรอก7 ปี6 ปี5 ปี4 ปี3 ปี2 ปี1 ปีเอาเดือน7 เดือนก็แล้วกันนะ7 เดือนก็ได้อยู่นะถ้าคุณทำจริงๆอ่ะไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนะเมตตานี่เมตตาทุกคนจริงๆนะไม่เว้นใครไว้จริงๆนะถ้าคุณทำอย่างนี้จริงๆอ่ะ7 เดือนยกไว้ก็ได้6 เดือน5 เดือน4 เดือน3 เดือน2 เดือนเดือนเดียวอ่ะแต่ถ้าคุณทำจริงๆอ่ะเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7 วันพออาทิตย์เดียว7 วันพอบอกให้กำหนดจิตนึกพุทโธเนี่ยไม่มีว่าไว้เลยนะให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่กำหนดอย่างดีเลยทุกจุดในร่างกายเลยนะ7 วันยกไว้ก็ได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้5 วัน4 วัน3 วัน2 วัน1 วันบางคนบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาบางคนบอกตอนกลางคืนรุ่งเช้าเขาก็ได้บรรลุละไม่โสดาบันก็อรหันต์ได้เขาทำเอาไปทำจริงๆเลยศรัทธานี่เขาเต็มเปี่ยมเลยการลงมือทำนี่แน่วแน่เต็มที่เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเพียรนะแต่เรื่องสมาธิด้วยแต่ถ้าความเพียรมากเกินไปสมาธิเสื่อมอีกถ้าศรัทธามากเกินไปไม่มีปัญญากลายเป็นงมงายมีปัญญามากเกินไปศรัทธาไม่เต็มที่ไม่ได้กำลังพอกันกลายเป็น
ยกตนข่มท่านอีกพอเราปรับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอย่าไปว่าบอกตอนกลางคืนได้ตอนเช้าเลยบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนั่งฟังกันอยู่เนี่ยบรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าที่ไหนคนนั้นคนนี้ฟังปุ๊บนะที่นั่งนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยประจำบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าการเปลี่ยนมุมมองความเห็นเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นไงมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้แวบเดียวถ้าเราปรับให้มีสัมมาทิฏฐิได้เราปรับให้เรามีศีลมันเป็นเจตนาได้เราปรับความเคลือบแคลง

0: ปฏิบัติเดียวกันต้องทำได้สิท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังไม่เคยทำอนันตริยกรรมก่อนท่านผู้ฟังต้องได้คือสามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอีกนัยยะหนึ่งนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นนัยยะที่ไม่ใช่พุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9ตามที่เราจะได้สวดมาในบทอิติปิโสหรือใดๆแต่จะเป็นนัยยะหนึ่งที่มักจะมีการพูดเอาไว้อธิบายเอาไว้ในตำราคัมภีร์นำมาขยายความโดยครูบาอาจารย์ตามโอกาสต่างๆในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคม

0: ที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมประโสภาภาครายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์ มาลีรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
5: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนินสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: นะคะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามการหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9 สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9 สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9 สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประ กาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่แล้วก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าเพิ่งจะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นกันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ด้านของ www.thaimediafund.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณบรรมานำมาฝากกันด้วยนะคะ6:20 นไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสือนี่ก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นนั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตร.เอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 15:00 นเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมการตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4สิงหาคม2569
0: ค่ะ
1: ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชนสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกัน
0: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันน
1: ะคะ
0: ที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORIS พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นนั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569 เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสารมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคล้องร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้า ถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะผู้ฟังผู้ชมคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทนัทพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะเรียกได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณเชียงเราต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวท.เราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้าร
1: ู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.ort.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไรส์กับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แล้วนะใครที่ได้ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 ที่เดิมนะคะณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหัวหน้า
0: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ๊ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน

0: กรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketsmajor.com สำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะฮะที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
1: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 น.ในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธี